0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให
2: ้เฮ้ยหาตัวได้หาแล้วมาเพิ่มหน่อย

0: เฮ้ยนายจะไปช่วยหมาเหรอ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: ให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าเป็นคนเดียวอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: นะจะไปรีบไป

0: ครับ
1: เตอร์อะไรไหม
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย
1: ์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง
0: อาจารย์ครับจริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ี้อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
2: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
1: ได้ยังวะ
2: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับเอาไปแล้วพ่อเธอฟ
1: ัง
2: ส
1: ิครับ
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสั่งครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: โคตรเซ็งกรรมการว่ะบอลมันเข้าไปแล้วก็เห็นกันอยู่ด้วยนึกอันทีมเราชนะไปแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอกูอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยไม่ใช่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรม

0: การอ่ะ
1: ก็เวลาเราหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงซื้อกรรมการเขาวะเห็น

0: จะเพ้อเจอไปไหนเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลพี่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ปกครอง
3: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเราเนี่ยแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
2: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
4: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
2: คงจะไม่ได้แล้วจังเธอกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
4: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
2: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
4: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
2: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
4: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
2: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
4: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนด

0: หมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
1: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
1: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
2: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
1: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
3: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ณครูที่เคารพและสวัสดีเจ้าๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชื่อนักเรียนตัวต่อไป

0: แต่คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่แล้วเล่นนะครับ
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงจะเลี้ยงวะอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรครูชมว่าเชี่ยงดีหลายมือช่วยเทพอย่างเราเยอะเก่งแล้ว
2: บ่เก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่านได้ฟังก็ได้

0: พอโอพอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเข้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะค่ายได้หลายตังค์อยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยวะ

0: คุณก้อง
1: สวัสดีครับ
0: อันเดียวเดนหนึ่งได้อ่ะ
1: ผมก็ยืมเดียวนั่นครับ
0: คือฉันยืมให้เลยแต่ก้องก็ไม่ได้คืนที่

0: การบ้านด้วยให้เรียนผู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนก็ได้อ่านก็ได้แล้วคราวนี้เรียนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปสื่อจุดไม่ให้นะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารุ
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารุไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารุอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารุมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
3: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
0: หายอิ่มละ
2: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน

0: ารูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
1: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมทรายนั่นคือรูป
4: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้ว

0: อนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ขอบคุณท่านนามารุมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารุข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่

ปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so alive
3: มาก
2: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทย

0: ม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: No. Yeah.
0: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right,
0: be
5: eating, right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: นกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงอย่างนะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตัวน
1: ี่เที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือพาน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน

0: อะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยอ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติค คิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัด

0: ระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่จัดกับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญ

0: หอมป้าซาร่าลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าผ่านที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ

0: กลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่าป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดครับมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอร์รี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ

0: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
2: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
0: มันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
3: น้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูโอก็จะมีเรื่องสั้นๆมาให้นักเรียนอ่านใช่ไหม
3: ใช่
2: ไหมครับปลายทางปลายทางบอกว่าใช่ต้นทางบอกว่าใช่ไหม
1: ใช
2: ่ใช่ซึ่งในการอ่านเรื่องนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงเรื่องสั้นไปเข้ากับสำนวนไทยซึ่งก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกคนเลยสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำกิจกรรมได้ค่อนข้างถูกต้องทั้งหมดนะครับปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวกับสำนวนไทยแล้วแต่จะเป็นในเรื่องของการเขียนที่เป็นการเขียนสื่อสารและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูโออยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาจดหมายพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมที่จะพิจารณาจดหมายหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางดูจดหมายพร้อมกันเห็นไหมครับจดหมายที่ครูโอนำมาเสนอนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยปลายทางถ้ามองไม่เห็นก็เดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเพื่อที่จะดูเนื้อหาของจดหมายดูรายละเอียดของจดหมายได้เลยนะครับสำหรับต้นทางมองเห็นไหมครับมองเห็นนะครับให้ดูพร้อมกันว่าในจดหมายนั้นมีส่วนประกอบหรือรายละเอียดอะไรบ้างถ้ามองด้านบนมุมบนขวาถูกไหมมุมบนขวามีตัวเลขมีชื่อถนนชื่อตำบลอำเภอแล้วก็ชื่อจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นี่คือมุมบนขวาน่าจะเป็นอะไรของจดหมาย
3: ที
2: ่อยู่นะครับต่อมามีเลขวันที่แล้วก็เดือนพ.ศ.น่าจะเป็นวันที่ที่ส่งหรือเขียนเป็นวันที่ส่งหรือเขียนผิดเป็นวันที่เขียนวันที่ที่เราเขียนจดหมายนะครับและต่อมาก็จะมีคำขึ้นต้นซึ่งเป็นคำขึ้นต้นที่เราเขียนถึงบุคคลนั้นเราจะต้องเรียนให้เขาทราบนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3แสดงว่านักเรียนคนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้อง3นะครับส่วนเนื้อความก็เป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่ตนเองจะต้องลาป่วยได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับทำให้ลาป่วยเป็นเวลากี่วัน4วันต่อมาก็จะเป็นคำลงท้ายถ้าเขียนถึงครูก็จะต้องด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่ออาจจะมีลายเซ็นของผู้ปกครองด้วยเพื่อรับรองว่าเราป่วยจริงแต่ในความเป็นจริงแล้ววันที่เราป่วยเราจะมีกำลังวังชาจะมีแรงกายแรงใจในการเขียนจดหมายไหมไม่มีเราอาจจะเขียนทำไมย้อนหลังก็ได้นะครับเมื่อพิจารณารูปแบบจดหมายแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างการเขียนจดหมายต้องใช้ถ้อยคำแบบใด
3: สุภาพ
2: สุภาพใช่ไหมเพราะเราเขียนหาผู้อื่นแม้จะสนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพตัวอักษรตัวหนังสือต้องเขียนอย่างไรถ้าไม่สวยงามก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดจดหมายดังกล่าวน่าจะเป็นจดหมายประเภทใดจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายประเภทใดใครทราบบ้างเดี๋ยวให้เลือกจดหมายลาครูก็คือจดหมายลาป่วยนั่นแหละจดหมายถึงเพื่อนจดหมายถึงเพื่อนเราใช้คำว่าเรียนไหมไม่คำตอบคือ
1: จดหมายลาครู
2: ตอบดังๆครับ
1: จดหมายลาครู
2: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายหรือไม่อย่างไรเคยมีไหมไหนใครเคยมียกมือขึ้นเคยมีตอนไหนเคยมีประสบการณ์ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมครับก็จะได้ฝึกเขียนจดหมายแล้วต่อมาครับการเขียนจดหมายในปัจจุบันมีความสำคัญหรือไม่เพราะอะไรคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ไหมใครว่าไม่มียกมือขึ้นปลายทางด้วยนะใครคิดว่าจดหมายไม่มีความสำคัญแล้วยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ยกมือขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลย100คะแนนเต็มในการเขียนจดหมายไม่ใช่มีแค่จดหมายลาครูหรือจดหมายถึงเพื่อนเพียงอย่างเดียวแบบนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแต่ยังมีจดหมายอื่นๆเช่นจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการเช่นหน่วยงาน1ส่งไปยังอีกหน่วยงาน1จำเป็นต้องมีจดหมายจะโทรศัพท์บอกกันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวจะหลงลืมเอาต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับต้องมีหลักฐานในการสื่อสารไปมาระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของจดหมายส่วนตัวแสดงว่าวันนี้เราไม่เรียนจดหมายประเภทอื่นเราจะเรียนเฉพาะจดหมายส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนักเรียนเข้าใจไหมจดหมายส่วนตัวเป็นแบบใดเน้นไปที่คำว่าส่วนตัวจดหมายส่วนตัวน่าจะเป็นจดหมายที่ทำไมเขียนหาเพื่อนหาบุคคลในครอบครัวก็คือมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมอาจจะใช้ภาษาที่สุภาพแต่เพิ่มความสนิทสนมเข้าไปนะครับไม่ใช้ภาษาที่ทำไมเป็นทางการจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องอธิบายรูปแบบและหลักการเขียนจดหมายให้ได้ว่าจะต้องมีการเขียนรูปแบบอย่างไรและมีหลักการเขียนจดหมายอย่างไรบ้างต่อมาเขียนรูปแบบของจดหมายนักเรียนต้องบอกได้ว่ารูปแบบในการเขียนจดหมายนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ด้วยเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามชวนคิดปลุกสมองคำถามคือนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างคิดว่ามีกี่ประเภทให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเมื่อปรึกษากันแล้วนะครับให้เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วนำมาติดที่หน้ากระดานนำมาติดที่หน้า

0: ชั้นเรียนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดาษโพสต์อิทก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้จดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างช่วยกันดูครับในแบบฝึกหัดไม่มีนะครับนักเรียนเป็นความรู้ทั่วไปที่นักเรียนควรรับรู้อ้าวหมดเวลาปรึกษากันนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยครับ1ประเภท2ประเภท3ประเภทหรือ4ประเภทนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็เขียนคำว่าประเภทต่อท้ายด้วยเป็นลักษณะนามได้ไม่เอ่ยปลายทางตอบได้ไหมครับเสร็จหรือยังครับหมดเวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้เรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมาติดกระดาษโพสต์อิทติดคำตอบของตนเองให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยกลุ่มที่1เชิญครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เชิญครับให้ปลายทางได้ดูคำตอบของพวกเราว่าพวกเราตอบเหมือนกับปลายทางหรือไม่บางคนบอก4ประเภทบางคนบอก5ประเภทนะครับแต่ละคำตอบก็แตกต่างกันออกไปตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อมากลุ่มที่3ครับเท่าที่สังเกตแต่ละกลุ่มจะตอบต่างกันแต่ภายในกลุ่มเนี่ยจะตอบเหมือนกันทั้งกลุ่มเลยนะครับต่อมาครับกลุ่มที่4เชิญครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่1ส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะครับตอบว่ามี4ประเภทกลุ่มที่2ตอบว่ามี5ประเภทกลุ่มที่3ตอบเยอะมากมีทั้งหมด7ประเภทกลุ่มที่4ตอบว่ามี3ประเภทและกลุ่มที่5บอกว่ามี4ประเภทมีการบอกชนิดของจดหมายด้วยจะถูกหรือผิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางเห็นคำตอบของต้นทางไหมครับปลายทางตอบว่ามีกี่ประเภทบ้างครับตอบกับคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันจดหมายมีทั้งหมด4ประเภทกลุ่มไหนถูกต้องบ้างยกมือกลุ่ม1และกลุ่ม5ถูกต้องประมือให้ตนเองก็จะมีดังนี้นะครับจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจจดหมายกิจธุระและจดหมายราชการ 4ประเภทดังนี้อ่ะอ่านพร้อมกันจดหมายแรกคือจดหมาย
1: ส่วนตัว
0: 2จดหมาย
1: ธุรกิจ
0: 3จดหมาย
1: กิจธุระ
0: และ4จดหมาย
1: ราชการ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับการเขียนจดหมายพร้อมกันนะครับปลายทางก็สังเกตไปด้วยนะครับว่าการเขียนจดหมายคืออะไรอ่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ
1: การเขียนจดหมายคือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่กระชับตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ยืดเยื้อและควรใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล
0: ในการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายต้องใช้ภาษาแบบใดที่สุภาพแล้วก็เหมาะสมกับระดับบุคคลทำไมต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลครับทราบไหมบุคคลแต่ละบุคคลนั้นก็มีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราเขียนหาคุณพ่อคุณแม่กับเขียนหาเพื่อนนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาแตกต่างกันไหมแตกต่างเพราะว่าการเขียนถึงพ่อกับแม่คือผู้มีพระคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ภาษาที่ทำไม
1: สุ
0: ภาพนะครับแต่ถ้าเขียนหาเพื่อนเพื่อนกับเรามีความสนิทสนมกันอาจจะใช้ภาษาระดับปากหรือภาษาที่มีความเป็นกันเองมากขึ้นใช่ไหมครับและในส่วนของการเขียนด้วยถ้อยคำจะต้องสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นเราจะเขียนลาป่วยแต่อยู่ๆเนื้อความในจดหมายไปเขียนบอกว่าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆไปทำนั่นทำนี่ได้ไหมไม่ได้จดหมายลาป่วยก็ต้องเขียนสาเหตุที่ป่วยและจุดประสงค์ว่าเราจะลาป่วยกี่วันไม่เขียนออกนอกเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าจดหมายส่วนตัวคืออะไรนะครับจดหมายส่วนตัวเนี่ยคือจดหมายที่เขียนสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งก็คือเขียนไปมาระหว่างกันจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจะเป็นเราเขียนหาพ่อแม่ก็ได้เราเขียนหาปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้เราจะเขียนหาเพื่อนๆได้ไหมได้เขียนหารุ่นพี่รุ่นน้องได้ไหมครับได้นี่คือจดหมายส่วนตัวจำไว้เลยนะซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันดังที่ครูโอยกตัวอย่างไปแล้วแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสรุปแล้วจดหมายส่วนตัวคือจดหมายแบบใดจดหมายที่เขียนหาบุคคลจดหมายที่เขียนหาบุคคลหนึ่งโดยเราเนี่ยเป็นใครเราเป็นผู้เขียนแล้วเวลาเขียนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบ่งแยกใช่ไหม
1: ใช
0: ่แม้ทุกคนจะใกล้ชิดกับเราหมดเลยเราก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องว่านี่เป็นจดหมายที่เขียนหาพ่อกับแม่นะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาเพื่อนพี่น้องนะแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายเรามาดูพร้อมกันว่าเราเขียนจดหมายเพื่ออะไรบ้างนะครับ1จดหมายส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราจะเขียนเพื่อแสดงความยินดีอ่านพร้อมกันครับ3 4
1: เป็นการเขียนแสดงความยินดีต่อผู้อื่นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพแสดงถึงความดีใจและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อ
0: จดหมายแสดงความยินดีก็ต้องเป็นจดหมายที่เรายินดีกับผู้อื่นที่เขาประสบความสำเร็จก็ดังเช่นจดหมายแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับ รางวัลชนะ

เลิศการท่องอาขยานแบบนี้เรียกว่าการแสดงความยินดีนะครับต่อมาจุดประสงค์ที่2เป็นจดหมายขอโทษนักเรียนคิดว่าจดหมายขอโทษน่าจะเป็นรูปแบบใดเนื้อหาเป็นอย่างไรเนื้อหาก็คือเขียนขอโทษสำนึกผิดและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: ในการขอโทษนั้นเราต้องมีความอะไรครับมีความจริงใจในการขอโทษและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะครับจดหมายขอโทษก็คือเจตนาในการขอโทษที่เราอาจจะพลั้งเผลอในการกระทำผิดนะครับเราต้องเขียนขอโทษเช่นขอโทษเพื่อนได้ไหมได้ขอโทษญาติผู้ใหญ่ก็ได้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราได้ทำผิดไปแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นต้องมีจดหมายไหมครับไม่มีเราทำไมโทรศัพท์วิธีการแชทสนทนาใช้แอปพลิเคชันใดก็ได้ในการสื่อสารเพื่อบอกจุดประสงค์และสาเหตุนะครับแต่ในการเขียนจดหมายนั้นถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนจริงๆเราก็ต้องมีความรู้และมีทักษะในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวข้อที่3ก็คือเป็นการเขียนจดหมายขอบคุณนักเรียนคิดว่าจดหมายขอบคุณเขียนเพื่ออะไรก็ต้องเขียนเพื่อขอบคุณเขียนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้นทางและปลายทางก็มาทราบความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ3 4
1: เป็นการเขียนเพื่อแสดงถึงการขอบคุณต่อ
0: ย่างเช่นวัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการใดก็ได้ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญนะครับในการสร้างห้องน้ำให้แก่สถานที่นั้นๆเช่นมีผู้ใหญ่ใจดีบริษัทเอกชนต่างๆมาสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการหรือคณะครูก็จะมีการเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการขอบคุณอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นหลักฐานด้วยและเป็นมารยาทหนึ่งในการขอบคุณนอกจากการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวเราสามารถใช้ตัวอักษรตัวหนังสือก็ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกต้องต่อมาครับจุดประสงค์สุดท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายแสดงความ
1: เห็นใจ
0: นักเรียนเคยเห็นใจผู้อื่นบ้างไหม
2: เคย
0: ในใครเกิดมาไม่เคยเห็นใจเพื่อนเลยวันนี้เพื่อนได้เงินมา10บาทฉันไม่สงสารไม่เห็นใจไม่แบ่งเงินให้เพื่อนในใครเคยเห็นใจเพื่อนๆบ้างเล่าประสบการณ์ได้ไหมใครเล่าประสบการณ์ได้บ้างทันชนกลองเล่าประสบการณ์ในการเห็นใจผู้อื่นให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังจะได้เชื่อมโยงเข้าสู่จดหมายได
3: ้หนูเห็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เอาเงินมาค่ะก็เลยเขามาขอยืมหนูก็ให้เขายืมไปค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเงินทานข้าวค่ะ
0: ยืมไว้ก่อนถ้าทันชนกไม่เห็นใจเพื่อนทันชนกจะให้เพื่อนยืมเงินไหมไม่ให้แต่เนี่ยทันชนกมีความเห็นอกเห็นใจสงสารก็เลยให้เพื่อนยืมเงินนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับครูนะถ้าครูเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วสนิทสนมกันครูก็อาจจะพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะให้ดี

ที่ครูอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเขียนจดหมายมาทำไมขอบคุณทันชนกที่กรุณาแบ่งเงินให้นะครับแต่ในที่นี้เป็นจดหมายความเห็นใจเราก็ต้องเขียนถึงผู้อื่นด้วยความเห็นใจเช่นผู้นั้นได้รับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็ต้องแสดงความเห็นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทราบความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: เห็นใจให้มากที่สุด
1: ดีมากในการเขียนจดหมายเพื่อความเห็นใจเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้รับจดหมายเห็นเนื้อหาของเราเห็นภาษาของเราที่แสดงถึงความเห็นใจให้ได้มากที่สุดแสดงถึงความสงสารความเมตตาของผู้เขียนว่าเห็นอกเห็นใจด้วยใจที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีกี่จุดประสงค์ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่4 1จดหมายแสดงความยินดีครูอยากได้ตัวแทนตัวแทนพูดสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองจดหมายอะไรบ้างปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีทั้งหมดกี่จุดประสงค์อะไรบ้างละละนากลุ่มที่2ยกมือก่อนนะครับ
2: มี4จุดประสงค์ค่ะ
1: อะไรบ้างครับ
2: 1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายแสดงความขอโทษ
1: ถูกต้องครับ
2: 3จดหมายแสดงความขอบคุณ
1: ถูกต้องครับ
2: 4จดหมายแสดงความเห็นใจค่ะ
1: ถูกต้องครับประมือให้เพื่อนมีกลุ่มใดจะเพิ่มเติมไหมครับใครจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นก็จะมีทั้งหมด4จุดประสงค์หรือ4ประเภท1พูดพร้อมกันจดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณจดหมายขอบคุณสั้นๆ3จดหมายขอโทษและ4จดหมายแสดงความเห็นใจจำให้ได้นะครับและเรามาดูตัวอย่างจดหมายส่วนตัวพร้อมกันจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ลายมือเป็นอย่างไรลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามความสะอาดมีไหมมีความสะอาดแสดงว่าในการเขียนจดหมายปิยวัฒน์ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยลูกเพราะเหตุใดในการเขียนจดหมายจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อย
3: เพื่อให้จะได้มีความเรียบร้อยครับจะได้ไม่มีการแบบถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยมันจะทำให้ผู้อ่านไม่แบบไม่ประทับใจคร
1: ับ ไม่ประทับใจนั่งลงให้ปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมได้ไหมภัทริกาเพราะเหตุใดจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อยในจดหมาย
4: เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาเวลาอ่านค
1: ่
4: ะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาถ้าเกิดว่าเรามีรอยลบมีรอยขีดข้ากระดาษยับเนื้อหาจดหมายขีดข้าไปขีดข้ามากระดาษมีรอยลบจนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนักเรียนคิดว่าจดหมายฉบับนั้นจะมีใครอยากอ่านไหมครูโอก็ไม่อยากอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นในการเขียนองค์ประกอบหรือส่วนประกอบก็ได้ก็จะต้องมีทำไมมีอะไรบ้างที่อยู่

0: เขียนเราก็ต้องลงชื่อตัวเรานะครับสำหรับตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับนักเรียนก็จะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเช่นเดียวกันก็จะมีที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายรวมถึงลงชื่อด้วยนะครับลงชื่อผู้เขียนจดหมายเดี๋ยวถ้าปลายทางอาจจะยังไม่ทราบมองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ตัวแทนที่เป็นต้นทางมาอ่านให้ปลายทางฟังนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนธัญชนกขุนทองมาอ่านจดหมายให้เพื่อนๆฟังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านตั้งแต่คำขึ้นต้นจนถึงคำลงท้ายด้วยนะครับ
1: สวัสดีการเพื่อนรักเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจ๊ะเทอมนี้เรียนยากไหมส่วนของเราเทอมนี้เรียนยากมากพอปิดเทอมเราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเราคงต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้นกะจ๊ะเตรียมตัวสอบไปถึงไหนแล้วขยันอ่านหนังสือแล้วพยายามไปด้วยกันนะช่วงนี้โรคระบาดโควิด-19 กำลังระบาดเธออย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะเป็นห่วงเธอเสมอรักและคิดถึงการันทันตคาด
0: ประมือให้เพื่อนครับถึงเข้าที่ได้นักเรียนครับในการเขียนจดหมายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อความของจดหมายเนี่ยเป็นการเขียนไปมาระหว่างบุคคลที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนอีกคนก็บอกว่ากำลังเตรียมตัวทำไมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและก็ยังมีการถามเพื่อนต่อว่าเพื่อนได้เตรียมตัวบ้างหรือยังสุดท้ายเนี่ยย่อหน้าที่สองก็มีการแอบเป็นห่วงเล็กน้อยช่วงโควิดระบาดให้รักษาสุขภาพด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเห็นตัวอย่างจดหมายมาแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างจดหมายมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันว่ารูปแบบการเขียนจดหมายที่ดีและถูกต้องนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. ที่อยู่ผู้เขียนจะต้องเขียนอยู่มุมบนขวาของกระดาษเสมอนะครับต่อมาวันที่จะเขียนเฉพาะทำไมตัวเลขเขียนคำว่าวันที่ไหมไม่เขียนเขียนเลขวันที่มาเลยส่วนเดือนเขียนคำว่าเดือนไหมไม่เขียนเราจะใส่เดือนชื่อเดือนไปเลยนะครับแล้วก็พ.ศ.เราจะเขียนคำว่าพ.จุดศ.จุดไหมไม่เขียนเราจะใส่เลขพ.ศ.ไปเลยนะครับต่อมาคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปตามระดับบุคคลนะครับตามความเหมาะสมด้วยต่อมาในส่วนของเนื้อความจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ส่วนใหญ่แล้วจะมีประมาณ 1-2 ย่อหน้าเพื่อให้กระชับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปต่อมาคำลงท้ายก็คือเป็นคำลงท้ายของจดหมายฉบับนั้นซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคลนะครับและสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนักเรียนสังเกตเห็นว่าย่อหน้าใดตรงกันย่อหน้าวันที่กับคำลงท้ายจะตรงกันนะครับส่วนประกอบที่1ก็คือที่อยู่ผู้เขียนส่วนประกอบที่2ก็คือวันที่3คือ
2: คำขึ้นต้น
0: 4คือ
2: เนื้อความ
0: 5คือ
2: คำลงท้าย
0: และ6คือ
2: ผ
0: ู้
2: เขียน
0: ปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันนะครับปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับ1ก็จะเป็นที่อยู่ผู้เขียน2วันที่3คำขึ้นต้น4เนื้อความ5คำลงท้ายและ6ผู้เขียนนักเรียนตอบครูมาว่าย่อหน้าวันที่และย่อหน้าคำลงท้ายจะตรงกันถูกต้องประมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมพร้อมกันและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่5รูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับโดยให้เขียนรูปแบบจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับสังเกตการ

งานของนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมส่วนนักเรียนปลายทางก็ทำใบงานเสร็จก็ส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมรูปแบบของจดหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับและก็สรุปกิจกรรมพร้อมๆกันรูปแบบของจดหมายดังที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะครับรูปแบบแรกในการเขียนจดหมายจะต้องมีที่อยู่ของผู้เขียนนะถูกต้องไหมถ้าใครถูกใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับขีดเครื่องหมายถูกปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาเป็นวันที่เดือนพ.ศ.แต่เราไม่เขียนคำว่าเดือนเราไม่เขียนคำว่าวันที่และเราไม่เขียนคำว่าพ.ศ.เพียงแต่บอกให้รู้ไว้ว่าย่อหน้าที่2ที่ต่อจากที่อยู่ก็คือวันที่เดือนพ.ศ.ในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาคำขึ้นต้นอย่างที่บอกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายไปหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะมีคำขึ้นต้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมาเนื้อความของจดหมายต่อมาครับคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาบุคคลแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและระดับบุคคลนะครับและสุดท้ายเราจะต้องมีการลงชื่อซึ่งเป็นการลงชื่อผู้เขียนถ้าใครไม่ถูกก็เพิ่มเติมคำตอบด้วยปากกาสีแดงแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับในการทำแบบฝึกหัดก็ดีใบงานหรือใบกิจกรรมก็ดีนักเรียนต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะห้ามทำเลอะเทอะเปรอะเปื้อนฝึกทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4 5 6ครบถ้วนนะครับในใครทำถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครมีผิดเล็กน้อยใครถูกต้องเอามือลงใครทำถูกต้องยกมือขึ้นใครผิดหมดเลยเอามือลงตกลงถูกหรือผิดไม่รู้แหละผิดถูกเอามือลงครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือจดหมายทั่วๆไปก็ได้เพราะเหตุใดจะต้องมีรูปแบบถ้าไม่มีที่อยู่ผู้อ่านจะทราบไหมเวลาจดหมายไปไม่ถึงผู้รับก็จะต้องตีกลับมาใช่ไหมจะได้ตีกลับได้ถูกต้องเพราะเหตุใดต้องมีคำขึ้นต้นแสดงถึงมารยาทในการเขียนคำขึ้นต้นนะเช่นเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดต้องมีเนื้อหาตัวนี้สำคัญเลยก็เราเขียนจดหมายหาผู้อื่นถ้าเราไม่มีเนื้อความหรือไม่มีเนื้อหาผู้อื่นจะทราบไหมว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรเพราะเหตุใดต้องมีคำลงท้ายแสดงถึงมารยาทให้เกียรติผู้นั้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือประมาณนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างกันออกไปแล้วทำไมต้องมีการลงชื่อผู้เขียนจดหมายใช่ถ้าซองจดหมายหายมีแค่กระดาษแผ่นเดียวก็จะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนผู้ใดเป็นคนส่งจดหมายนั้นนะครับเพราะเป็นการกำหนดระเบียบในการเขียนจดหมายเพื่อให้เป็นสัดส่วนนั่นเองนะครับจะได้ถูกต้องตามรูปแบบสำหรับชั่วโมงถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวแต่เป็นชั่วโมงที่สองสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีนะนำซองจดหมายมาด้วยขออนุญาตแจ้งว่า จดหมายซองจดหมายที่นำมานั้นขอให้เป็นสีสุภาพเรียบร้อยไม่สีสันฉูดฉาดสีชมพูได้ชมพูจางๆได้มีดอกไม้ได้เล็กน้อยสีขาวก็ได้ไม่ต้องเอาสีแดงแปรดมานะครับสีแดงจ๋ามาไม่ต้องนะครับเพราะว่าก็จะได้แสดงถึงความสุภาพด้วยทราบปลายทางทราบปลายทางทราบต้นทางก็ทราบแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวแล้วก็ซองจดหมายนะครับถ้ามีก็เตรียมมานะครับส่วนใหญ่ก็คงจะมีกันทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายส่วนตัวมีกี่จุดประสงค์4จุดประสงค์อะไรบ้าง1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณ3จดหมายขอโทษเขาขอโทษนะครับและสุดท้าย4คือจดหมายแสดงความเห็นใจเก่งมากปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนะ
0: มันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผัน

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนเศษส่วนนะครับที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมใช่ไหมครับและนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับซึ่งเวลาตอบต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำวันนี้ครับครูฟุกก็จะพานักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคระครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับข้อแรกเลยนะครับจุดประสงค์ของเราคือนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมได้นั่นเองครับและข้อที่2นะครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปจำนวนคระได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เธอต้องทำได้ถึง2อย่างเลยนะครับจากจุดประสงค์ของเราครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียน7เศษ1ส่วน2ในรูปทศนิยมเอนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนคระ
2: เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วน
1: เขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินอ้าวได้อย่างไรครับ
2: เศษ15ส่วน2
1: ได้เป็นเศษ15ส่วน2ครับนักเรียนจะเขียนเศษ15ส่วน2นี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรนะครับการเขียนเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไร
2: 10
1: 100หรือ 1,000 ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องมาสังเกตว่าเอ๊จาก2เนี่ยทำให้เป็นอะไรได้บ้างทำให้ตัวส่วนเป็นอะไรได้บ้าง
2: 10
1: ทำให้เป็น10ได้ทำให้เป็นอะไรอีก100ทำให้เป็นอะไรอีก 1,000 เพราะว่า2เป็นตัวประกอบของ10 100และ 1,000 นักเรียนจะเลือกทำเป็นเท่าไหร
2: ่
1: 10นำอะไรมาคูณ
2: 5
1: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ15ส่วน2ได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นทำไงต่อครับได้เท่าไหร
2: ่เศษ75ส่วน10
1: เศษ75ส่วน10ตอนนี้ตัวส่วนเป็น10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
2: ได
1: ้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
2: 1ตำแหน่ง
1: 1ตำแหน่งใช่ไหมครับจะได้เป็น
2: 7.5
1: เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับดังนั้นนะครับ7เศษ1ส่วน2เท่ากับ 7.5นักเรียนครับจากแนวคิดนี้ที่นักเรียนเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินนะครับแล้วก็ดำเนินการหาคำตอบนะครับจนได้เป็นทศนิยมนอกจากวิธีนี้มีวิธีอื่นอีกไหมจากที่เรียนได้เรียนรู้มาจำนวนคระจะประกอบด้วยอะไรบ้างจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมครับถ้าเราเขียนจำนวนคระในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนได้ไหมได้ไหมครับได้เป็นอย่างไรครับได้เป็น7บวกเศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาแค่อะไรเลย
2: เศษ1ส่วน
1: 2พิจารณาแค่เศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2ทําอย่างไรล่ะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น2ใช่มั้ย2เป็นตัวประกอบของ10 100และ 1,000 นักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดี10 100หรือ 1,000
2: 10
1: เป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 5
1: คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็น7บวกนะครับก็นำ5มาทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน2บรรทัดต่อไปต่อครูฟุกหน่อยได้เท่าไหร่ครับ7บวกเศษ5ส่วน10จากนั้นทำยังไงต่อนักเรียนพิจารณาครับ7เขียนไว้เหมือนเดิมเพราะ7เป็นจำนวนนับนะครับบวกเศษ5ส่วน10เขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
2: ได
1: ้แล้วก็คือ 0.5 จากนั้นนำมาบวกกันได้เป็น
2: 7.5
1: นะครับก็สรุปคำตอบครับเห็นไหมครับเราสามารถแสดงได้ถึงกี่แนวคิด
2: 2แนวคิด
1: นักเรียนเลือกนะครับว่าจะใช้แนวคิดไหนนะครับเนี่ยทางต้นทางและปลายทาง เลือกแนวคิดนะครับที่ตนเองคิดว่าถนัดที่สุดนะครับแนวคิดไหนก็ได้สุดท้ายคำตอบก็อะไรกันเลย
3: เท่าก
1: ันนะครับจากข้อนี้มาดูต่อนะครับครูฟุกให้นักเรียนเขียน2เศษ14ส่วน35ในรูปทศนิยม A จากข้อที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนดูไปแล้วนักเรียนจะมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ
3: เปลี่ยนจำนวนครั้ง
1: เขียนจำนวนครั้งในรูปของเศษเกินนะครับเอาทำอย่างไรนำอะไรมาคูณกันแล้วไปบวกกับอะไร
3: นำ
1: 2คูณ35แล้วก็ไปบวกกับ14ซึ่งตัวส่วนคงเดิมก็คือ35ได้เป็น

0: 15
1: ได้เป็นเศษ84ส่วน3 15จากตรงนี้จะทำอย่างไรต่อจากที่ได้เรียนรู้มาใช้ความรู้เดิมในชั่วโมงที่ผ่านมาทำอย่างไร
2: หารก่อนครับเพราะว่า35ไม่เป็น
1: ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามโดยเอาจำนวนนับใดมาหาร
0: 7
1: นำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้ครับได้เท่ากับเท่าไหร่เศษ12ส่วน5นะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว5เป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 ใช่ไหมเอาเลือกเร็วทำตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดี
0: 10
1: ทำเป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ12ส่วน5ได้เป็น
0: เศษ
1: 24ส่วน10ตอบในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
0: ได้
1: เพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น
0: 10
1: ได้เท่าไหร่ครับ
0: 2.4
1: นะครับดังนั้น2เศษ14ส่วน35นะครับจะเท่ากับ 2.4 จากตรงนี้ครับนักเรียนเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครูฟุกมีแนวคิดเพิ่มเติมนะครับหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมมาให้ดูอีกหนึ่งรูปแบบครับนั่นเองครับจากตรงนี้ครับ2เศษ14ส่วน35ใช่ไหมครับอันนี้คือจำนวนครั้งจำนวนนับก็คือ2เศษส่วนก็คือเศษ14ส่วน35นั่นเองเราพิจารณาเศษ14ส่วน35มีจำนวนนับใดมาหารได้บ้างอะไรนะ
3: 7
1: ใช่ไหมครูฟูก็นำ7เนี่ยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ14ส่วน35ก่อนนะครับได้เป็นเท่าไหร่
0: เศษ
1: 2ส่วน2
0: น
1: ี่
0: เศษ2
1: เท่าไหร่นะเศษ2ส่วน5นะครับจากนั้นนั่นเองก็จะได้เป็น2เศษ2ส่วน5เพราะจากตรงนี้นะครับครูฟุกหาจำนวนนับมาหารเศษส่วนก็คือมาหารเศษ14ส่วน35ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน35จากนั้นครับนักเรียนก็จะทราบเลยนะครับว่า2เศษ14ส่วน35เท่ากับ2เศษ2ส่วน5จากนั้นเขียน2เศษ2ส่วน5ในรูปของเศษเกินเอาทำอย่างไรครับเป็นเท่าไหร่ครับเศษ12ส่วนคิดยังไงนำจำนวนนับคือ2คูณกับ5เป็น10บวกตัวเศษคือ2เป็นเท่าไหร่ละ12ตัวส่วนคงเดิมก็คือ5ได้เป็นเศษ12ส่วน5ดังที่นักเรียนตอบครูฟุกมาครับจากนั้นครับทำอย่างไรต่อทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 เลือกเลย
0: 10
1: ใช่ไหมครับนำจำนวนนับใดมาคูณ
0: 2
1: แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้ครับและก็จะได้คำตอบเป็นเศษ24ส่วน10ใช่ไหมครับจากนั้นตอบในรูปของทศนิยมได้หรือยังได้เป็น 2.4 นะครับก็สรุปคำตอบครับเห็นไหมครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถแสดงวิธีคำตอบได้ถึง2แบบเลยนะครับและอีกแนวคิดหนึ่งจะทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรอีกแนวคิดหนึ่งทำยังไงดีเขียนจำนวนคะในรูปการบวกของอะไรของจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับเนี่ยก็จะได้เป็น2เศษ14ส่วน35เท่ากับ2บวกเศษ14ส่วน35จากนั้นนักเรียนมาดูที่เศษส่วนก็คือเศษ14ส่วน35มีจำนวนนับใดหารได้บ้างไหมอะไรนะ
0: 7
1: นำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครูฟุกเขียนแบบนี้เลยนะครับ7หาร14ได้เท่ากับ
0: 2
1: 7หาร35ได้เท่ากับ
0: 5
1: นะครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็นตอบพร้อมกัน
0: 2
1: บวก2บวกเศษ2ส่วน5นะครับจากนั้นมาดูที่เศษส่วนตัวส่วนเป็น5เอ้ยต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลยนะ10 100หรือ 1,000
0: 10
1: ทำเป็น10ใช่ไหมแล้วเนี่ยเลือกที่จะทำเป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณที่เศษส่วน
0: 2
1: แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับบรรทัดต่อมาต่อครูฟุกหน่อยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
0: 2
1: บวกนะครับ

0: เศษ4ส่วน10จากนั้นดูที่เศษส่วนคือเศษ4ส่วน10เขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยังเพราะอะไรถึงเขียนได้แล้วตัวส่วนเป็น10อ่ะได้เป็นเท่าไหร่ครับบรรทัดต่อมา2บวก 0.4 จากนั้นครับนำมาบวกกันได้เป็น
1: 2.4
0: ได้ 2.4 ครับเรียบร้อยครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับคำตอบเท่ากันไหมลูกเท่ากันใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนดูในเรื่องของการเขียนจำนวนครั้งในรูปของทศนิยมไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเขียนทศนิยมเนี่ยในรูปของจำนวนครั้งจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับเขียน 2.85 ในรูปของจำนวนครั้งได้อย่างไรครับนักเรียนขั้นแรกต้องเขียนในรูปของอะไรก่อนเศษส่วนได้เท่าไหร่เศษ285ส่วน100ทำไมถึงตัวส่วนเป็น100เพราะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งตัวส่วนเป็น100จากนั้นทำอย่างไรต่อทำอะไรต่อครับมีจำนวนนับได้หารได้ไหมนำ5มาหารแต่ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวนำ5มาหารใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคุณฟุกคิดหน่อยเร็วนักเรียนปลายทางช่วยคิดหาคำตอบด้วยนะครับ

0: เพื่อนตอบว่าเศษ57ส่วน20คนอื่นว่าอย่างไรครับ2คนแล้วที่ได้เศษ57ส่วน203คนแล้ว4คนแล้ว5คนแล้วตอบพร้อมกันครับได้เป็นเศษ57ส่วน20ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องทำไงต่อเขียนในรูปของจำนวนคละใช่ไหมเพราะเราจะต้องเขียนทศนิยมในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับได้อย่างไรครับตอบพร้อมกัน2เศษส่วน
1: 20
0: ได้เป็น2เศษ17ส่วน20นะครับเรียบร้อยครับนักเรียนดังนั้นครับ 2.85 นะครับเท่ากับ2เศษ17ส่วน20จากแนวคิดนี้ใครมีแนวคิดที่แตกต่างบ้างทำยังไงทำยังไงมีไหมมีไหมครับถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อเดิมครับจาก 2.85 นะครับนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้2บวกใครตอบได้0.85 ถูกต้องครับจากนั้นครับครูฟุกจะมาพิจารณาที่ทศนิยมนะจำนวนนับด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับ 0.85 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรเศษ85ส่วน100จากนั้นมีจำนวนนับใดมาหารได้5ใช่ไหมนำ5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ตัวเศษเป็น17ได้ตัวส่วนเป็น20จากนั้นครับนี่ก็จะได้เป็น2บวกเศษ17ส่วน20ตอบในรูปของจำนวนคละได้ยังได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: ก็จะได้เป็น2เศษ17ส่วน20เป็นยังไงบ้างวิธีนี้ง่ายไหมนะครับง่ายขึ้นนะครับจากตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมครับคู่ฉันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมว่าคู่ฉันอยู่ไหนวันนี้คู่ของเราจะเป็นใครครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางก่อนนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1บัตรครับเดี๋ยวในห้องต้นทางครูฟุกก็จะให้นักเรียนสุ่มหยิบนะครับและระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับให้เดินดูให้คำแนะนำและตัวสอบคำถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนทุกคนฟังคำชี้แจงครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับถ้านักเรียนได้รับบัตรที่เป็นจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปทศนิยมและถ้าได้รับบัตรที่เป็นทศนิยมให้เขียนทศนิยมในรูปจำนวนคละนะครับโดยวันนี้เราจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับจากนั้นยังไม่จบครับยังไม่จบตั้งใจฟังก่อนทางต้นทางและปลายทางจากนั้นให้นักเรียนตามหาคู่ของบัตรที่หยิบได้เดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาคู่กันครับว่าคู่ฉันอยู่ไหนครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับห้องต้นทางนะครับซูมหยิบบัตรนะครับคนละ1ใบคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางซูมหยิบบัตรได้เลยนะครับกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม4ไม่ยกให้กลุ่ม4คนละ1บาทครับห้ามมอง

กลุ่มไหนต่อดีกลุ่มนี้ก่อนนักเรียนคนไหนได้แล้วลงมือทำได้เลยนะครับเย้

กลุ่ม5ได้ทศนิยมหมดเลย

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้รับบัตรจดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

คิดคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับตามหาครับคู่ฉันอยู่ไหนครับตามหาเร็วครับลุกขึ้นลุกขึ้นคู่ฉันอยู่ไหนครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ตามหาคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมี1ใบที่อยู่กับคุณฟุ๊กแสดงว่าคู่กับเพื่อนคนนี้นะครับเวลาเราตรวจสอบจะรู้ได้ไงว่าคำตอบเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะดูจากแนวคิดใช่ไหมครับนักเรียนที่ได้บัตรจำนวนครั้งเมื่อคิดแล้วคำตอบก็ต้องเป็นทศนิยมก็ต้องมาตามหาใช่ไหมครับส่วนนักเรียนที่ได้บัตรทศนิยมนะครับก็ต้องคำนวณเสร็จต่อต้องเป็นจำนวนครั้งคำตอบต้องมาชนกันใช่ไหมตรงกันใช่ไหมครับนี่ครับคือคู่นี้ครับคู่ฉันอยู่ไหนครับได้คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปรบมือกับตนเองครับเดินกลับทีละคู่อันนี้คู่กับครูเข้าไปนั่งก่อนเชิญครับทีละคู่จะได้รู้ว่ามีคู่ทุกคนเชิญครับใครก็ได้ครับเป็นคู่เข้าไปนั่งที่ให้เรียบร้อยครับเชิญครับแสดงว่าทุกคนมีคู่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบของเราด้วยนะครับเชิญครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ตรงกันนะครับโอเคว่าคำตอบถูกต้องเชิญครับเดินต่อมาเลยครับเดินต่อมาเป็นคู่เลยครับนะครับเห็นไหมว่าตามหาคู่ของเราเจอแล้วนะครับเชิญครับ

0: สำหรับในตอนนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ตรวจสอบความถูกต้องกันแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนตามหาคู่พบแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับอ่ะเรียนครับเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนครับการเขียนจำนวนครั้งที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมเนี่ยจะทำได้อย่างไรครับอ่ะนักเรียนทางต้นทางและปลายทางสรุปพร้อมกันครับ

นะครับนี่คือการเขียนจำนวนครั้งนะครับที่ตัวส่วนไว้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นะครับในรูปทศนิยมอันนี้คือวิธีแรกใช่ไหมอ่ะอีกหนึ่งวิธีครับ

นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีคิดนะครับต่อไปครับเป็นการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปจำนวนค้าจะทำได้อย่างไรครับทั้งต้นทางและปลายทางสรุปพร้อมกันครับ

อีกหนึ่งวิธีครับ

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมครับจากตรงนี้ครับเมื่อเราเรียนกลับไปบ้านนะครับเนี่ยต้องทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด 3.2 ครับมีดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นในชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.3 และใบกิจกรรม 3.2 ครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับจากนั้นครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆทั้งใบงานใบกิจกรรมนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานโดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแ

0: ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอ็นติตี้เรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: เก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันเช่นเคยกับครูอาทิตย์ศรีรงค์หรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยเดิมนะครับก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นใช่ไหมครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้งหมดกี่กลุ่มครับกี่กลุ่มเอ่ย
3: 3
2: กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มแรกคือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์ก็คือให้สมาชิกนะครับรู้จักการออมเงินสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้ยืมเงินภายในกลุ่มออมทรัพย์ไปทำธุรกิจได้ใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่สองคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านคือการรวมตัวกันของสตรีหรือว่าผู้หญิงในชุมชนใช่ไหมครับเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นการแปรรูปไข่เค็มผลิตร่มจากกระดาษสาหรือว่าแปรรูปผลไม้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็คือ

0: กลุ่มแม่บ้านต่อไปนะครับกลุ่มที่3ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วก็คือกองทุนอะไรครับกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านก็คือเงินที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้กับหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านละกี่บาทครับหมู่บ้านละ1ล้านบาทแล้วก็ให้หมู่บ้านนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าจะนำเงิน1ล้านนะครับไปต่อยอดทำอะไรเป็นธุรกิจแล้วก็ให้ผลตอบแทนกับชุมชนได้ดีที่สุดครับนี่นะครับก็คือ3กลุ่มที่พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วต่อไปนะครับวันนี้ก็คือกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับนักเรียนอ่านว่าอะไรครับ
1: วิสาหกิจชุมชน
0: ถูกต้องครับกลุ่มที่4นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนคืออะไรมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนจุดประสงค์นะครับมีว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างได้ก็เช่นเคยครับให้นักเรียนนะครับดูวีดิทัศน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างหรือว่าอ่านบทความวิสาหกิจชุมชนแล้วก็คุณครูจะมีคำถามและเราได้วิเคราะห์กันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันก่อนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนคืออะไรแล้วก็เมื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยชุมชนจะได้อะไรให้พวกเราได้ดูกันในพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อเรื่องกันครับนักเรียนครับพร้อมไหมครับที่จะดูวิดีโอพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางครับพร้อมไหมครับที่จะดูวิดีโอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ Q&A วิสาหกิจชุมชนครับ
2: Q&A
3: เรื่องนี้มีคำตอบ
2: วิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นธุรกิจและกิจการของชุมชน
3: วิสาหกิจชุมชนคืออะไร
2: วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล
3: เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไร
2: ได้รับการรับรองตามกฎหมายได้รับประเมินศักยภาพทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการที่แท้จริงสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตนมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการกำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชน
3: จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง
2: 1. แบบคำขอจดทะเบียนแบบสวข.01ดาวน์โหลดได้ที่ smcee.doae.go.th/download/svc01.pdf 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน3. หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนกรณีวิสาหกิจชุมชน 4. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ 5. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์หรือข้อบังคับของนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล6. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปัจจุบันกรณีนิติบุคคลและ 7. สำเนามติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนกรณีนิติบุคคล
3: ยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ที่ไหน
2: สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสำนักงานเกษตรพื้นที่กทม.ณสถานที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนในวันและเวลาราชการทั้งนี้หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรศัพท์02-940-6172กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์02-507-7000

0: ไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับ Q&A วิสาหกิจชุมชนครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเรื่องวิสาหกิจชุมชนนะครับจุดเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็กิจการของชุมชนครับนักเรียนครับง่ายๆเลยวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เปรียบเสมือนธุรกิจของชุมชนใช่ไหมครับที่ชุมชนนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำภายในชุมชนแล้วก็ไปยื่นจดทะเบียนครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของวิสาหกิจชุมชนกันเลยนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของชุมชนมีจุดประสงค์เพื่อการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนรวมถึงความรู้วัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการนะครับมาจัดการสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือประเด็นหลักเลยก็คือชุมชนของเรามีทรัพยากรอะไรเด่นอย่างเช่นชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทรัพยากรอะไรเด่นครับ
1: ส
0: ับปะรดเราสับปะรดเด่นก็นำความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสับปะรดมาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าให้บริการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสับปะรดนี่นะครับก็คือตัวอย่างของความหมายของวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับเรามาดูว่าลักษณะของวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1แน่นอนครับเน้นการพึ่งพาในชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง1ชุมชนต้องเป็น
1: เจ
0: ้
1: าของ
0: ต่อไปข้อที่2นะครับเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุดท้องถิ่นเราเด่นเรื่องอะไรดีอะไรมีอะไรเยอะก็นำมันมาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าให้บริการเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่พวกเรา ยกตัวอย่างมาว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจุดเด่นเรื่องทรัพยากรมีสับปะรดเยอะใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3นะครับมีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลต่อไปนะครับข้อที่4มีการพึ่งตนเองคือเป้าหมายอันดับแรกแล้วก็สำคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลักษณะของวิสาหกิจชุมชนกันนะครับโดยคุณครูนะครับก็ได้ยกตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระพง3น้ำครับอยู่ที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับเรามาดูกันนะครับว่าชุมชนก็ได้เป็นเจ้าของวิสาหกิจได้ไหมครับเพราะว่าเจ้าของก็คือชาวสิงหนครจังหวัดสงขลาครับแล้วก็เขาได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็คือปลาอะไรครับ
1: ปล
0: ากระพง3น้ำใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูภูมิศาสตร์ของอำเภอสิงหนครนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแหลมนะครับติดทะเลทั้ง3ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกนะครับก็จะติดกับทะเลสาบสงขลาลักษณะนะครับก็จะเป็นน้ำจืดแล้วก็ทางปลายแหลมนะครับก็จะติดทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันลักษณะก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะติดกับอ่าวไทยลักษณะก็จะเป็นน้ำเค็มก็จะได้ชื่อว่าปลากระพงที่เลี้ยงในแถบนี้นะครับก็ได้ชื่อว่าปลากระพง3น้ำครับแล้วก็ได้นำความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการแปรรูปปลากระพงโดยนำปลากระพง3น้ำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายก็เป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไรชุมชนของเรามีสับปะรดเยอะเราก็ได้คิดรวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นแยมสับปะรดสับปะรดอบแห้งแต่ว่าเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเราจะเสียผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์อะไรไหมเราจะมาดูกันครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแต่เราขายของเราในชุมชนเนี่ยมันทำได้ไหมก็ทำได้ไม่จำเป็นว่าเราต้องจดวิสาหกิจชุมชนแต่ถ้าเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเราจะได้อะไรบางอย่างเราจะมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรข้อที่1 นะครับได้รับการรับรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่2 นะครับได้รับการประเมินศักยภาพทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและก็ความต้องการที่แท้จริงสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตนก็คืออาจจะมีหน่วยงานใช่ไหมครับเพราะว่า มันจะมีกรมการเกษตรประจำอยู่ที่แต่ละอำเภอใช่ไหมครับเมื่อเรายื่นเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานดังกล่าวนะครับเข้ามาประเมินศักยภาพของเราแล้วก็ให้คำแนะนำชี้แจงหรือว่าเราสามารถต่อยอดเป็นอะไรหรือว่าพัฒนาเป็นสับปะรดอะไรให้มีรายได้หรือขายได้ดียิ่งขึ้นนี่นะครับก็จะเข้ามาแนะนำบอกพวกเราต่อไปนะครับข้อที่3มีสิทธิได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการกำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชนแน่นอนครับก็เมื่อเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับเราก็จะได้รับสนับสนุนจากกรมการเกษตรที่ประจำอยู่แต่ละอำเภอให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำชี้แนะที่เราสามารถผลิตสินค้าของเราได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเราจะเสียอะไรล่ะก็มาดูกันครับก็การรวมกลุ่มนะครับไม่ได้การรับรองตามกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถขอรับการส่งเสริมสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548ครับนี่นะครับก็คือถ้าเราไม่จดทะเบียนรับรองวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับเราจะดูการยืดการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกันครับว่าสมมุติว่าเราประกอบธุรกิจกันแล้วภายในชุมชนแปรรูปสับปะรดแต่ฉันอยากเป็นวิสาหกิจชุมชนอยากเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนเราจะต้องมีการยื่นจดทะเบียนอย่างไรบ้างข้อที่1 นะครับก็คือรวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คนครับ7คนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า7คนต่อมา2กลุ่มคนที่รวมตัวกันนะครับต้องตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน1อย่างหรือว่าหลายอย่างก็ได้ต่อไป3นะครับร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแผนชุมชนครับต่อไปครับสิ่งที่คุณครูจะให้พวกเราได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครูก็ได้นำวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยเลยมายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเขาได้ผลิตอะไรแล้วก็ได้แปรรูปอะไรครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยที่จะดูวิสาหกิจชุมชนแรกถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนแรกของครูก็คือวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านอะไรบ้านถิ่นตำบลบ้านถิ่นนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภาคอะไรครับภาคเหนือตำบลบ้านถิ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศนะครับก็จะเป็นแห้งแล้งหน่อยดินเป็นดินลูกรังดังนั้นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหาพืชที่มีความทนแล้งต้องการน้ำน้อยมาปลูกในชุมชนนักเรียนคิดว่าพืชอะไรดีแล้วก็ขายได้ดีด้วยอะไรนะครับแก้วมังกรใช่ไหมครับเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นพืชตระกูลพวกที่อยู่ในอะไร
1: กระ
0: บอง
1: เพชร
0: ในทะเล
1: ทร
0: ายดังนั้นแน่นอนครับต้องไม่ต้องการน้ำเยอะแน่นอนต้องการน้ำน้อยเหมาะสำหรับภูมิประเทศของบ้านถิ่นเลยชาวบ้านก็รวมตัวกันปลูกแก้วมังกรถือว่าบ้านถิ่นนะครับเป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรที่มากที่สุดในจังหวัดแพร่เลยประมาณ800กว่าไร่ในอดีตนะครับแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตเป็นลูกแก้วมังกรมาแล้วถ้าขายผลสดเนี่ยมันก็อาจจะราคาไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับกำไรอาจจะไม่เยอะมากทางกลุ่มก็เลยคิดแปรรูปเป็นแก้วมังกรอบแห้งแล้วก็จำหน่ายบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขายส่งออกทั่วประเทศก็ทำให้สร้างรายได้แก่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนี่นะครับวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างบ้านถิ่นแปรรูปแก้วมังกรครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วคล้ายๆกับกลุ่มอะไรกลุ่ม
1: แม่
0: บ้านแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีเฉพาะผู
1: ้
0: หญิงรวมตัวกันแต่นี่นะครับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีเรามาดูกันว่าตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังอยู่ที่ภาคไหนครับ
1: ใต้
0: จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่ภาคใต้ในอดีตนะครับจะมีการทอผ้า มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าแต่ว่าได้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากขาดแคลนเส้นได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าแต่เมื่อพ.ศ. 2514นะครับก็ได้มีกลุ่มคนนะครับคิดรื้อฟื้นให้นาเหมือนสีเนี่ยกลับมาทอผ้าอีกครั้งหนึ่งก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีครับซึ่งผ้าทอนาเหมือนสีนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนผ้าทอที่อื่นที่นำลวดลายหลากหลายลวดลายนะครับมาผสมมาผสานกันอยู่ในผ้าทอผืนเดียวแล้วก็ผลิตผ้าทอนะครับตามประโยชน์การใช้สอยก็อย่างเช่นนำผ้าที่ทอแล้วนะครับมาประดิษฐ์เป็นอะไรครับกระเป๋าน่าใช้มากเลยใช่ไหมครับแล้วก็นำผ้าทอมาอาจจะเป็นผลิตเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือว่านำไปแปรรูปเป็นอะไรเป็นร่มนี่นะครับก็คือผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีจังหวัดตรังครับต่อไปนะครับตัวอย่างกลุ่มที่3นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบอะไรครับ
1: บ
0: ้านทูบหอมสมุนไพรอยู่ที่ใดเรามาดูกันบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ซอยวัดบางน้ำพึ่งนอกพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการภาคอะไรครับ
1: ภาคกลาง
0: ถูกต้องครับก็อยู่ในภาคกลางครับเรามาดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรเขาได้แปรรูปอะไรเนื่องจากในชุมชนนะครับมีพืชสมุนไพรเยอะเขาก็เลยนำพืชสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนอยู่รอบๆ บ้านนำมาแปรรูปเป็นอะไรครับเป็นทูบหอมไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้หอมขมิ้นอบเชยนำมาผสมแล้วก็แปรรูปเป็นทูบหอมเพื่อไล่อะไรไล่ยุงไล่แมลงพวกนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทางศูนย์นะครับได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้ทดลองฝึกการทำทูบหอมสมุนไพรด้วยถ้าใครไปเที่ยวแถวสมุทรปราการแถบกรุงเทพนะครับก็ลองเข้าไปแวะชมได้ครับได้ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำผ้ามัดย้อมพวกเราเคยทำไหมครับผ้ามัดย้อมที่เอาผ้าขาวๆมามัดใช่ไหมครับให้เป็นลวดลายแล้วก็นำไปย้อมกับสีก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีกิจกรรมนะครับปั่นจักรยานเที่ยวชมคุ้งบางกระเจ้าด้วยนะครับใครไปเที่ยวสมุทรปราการนะครับก็ลองแวะไปเที่ยวชมดูครับวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรครับต่อไปนะครับจะเป็นวิดีโอบ้างวิดีทัศน์บ้างตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับศึกษาวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษาตัวอย่าง1วิสาหกิจชุมชนแล้วก็คุณครูจะสอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนจากวิดีโอหรือว่าจากวิดีทัศน์นะครับชื่ออะไรเขาได้ทำอะไรให้พวกเราตั้งใจดูนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจคำว่าวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้นครับนักเรียนไปทางครับดูด้วยนะครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงแล้วก็ชมวิดีทัศน์ได้ครับ

0: เรารักสมุนไพรเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาทำสบู่วิสาหกิจชุมชนของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งสมุนไพรแล้วแปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะสวัสดีค่ะสรัญญาเจริญวงทำเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญค่ะจุดเริ่มต้นคือเรารักสมุนไพรเราไม่อยากจะใช้สบู่เคมีทั่วไปเราคิดว่าตัวสมุนไพรตัวไหนที่รักษาดูแลเรื่องกระฝ้าถ้าเราไปซื้อที่รักษาของทางในเมืองที่เขาทำกันแพงมากค่ะเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านร้านนาเชียงรายเนาะเอามาทำเพื่อให้ใช้ของที่ไม่แพงแต่ได้ความชุ่มชื่นแต่ใบหน้าโดยที่ราคาไม่ถึงร้อยไงค่ะตอนแรกแม่ก็คิดสูตรสบู่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วแม่ใช้ดีแล้วก็แม่ก็เลยคิดว่าชุมชนของเราก็เป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้เป็นชุมชนใหญ่ก็เลยอยากจะให้ชุมชนของเราลดรายจ่ายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เลยรวมกลุ่มเงินทุนก็เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากรวมๆกันนะคะก็คิดทำกันขึ้นมาแต่พอนานไปก็เริ่มเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่มารวบรวมกันกลายเป็นวิสาหกิจที่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะวิสาหกิจชุมชนของเราเราเอาตัวสมุนไพรของท้องถิ่นของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งที่เราแล้วเราเป็นผู้แปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะถ้าขาดตัวไหนเราก็จะสั่งลูกกลุ่มเอามาส่งที่เราบางคนเขารับเป็นตัวสบู่ไปแทนโดยที่เขาไม่ได้รับตังค์จุดเด่นของเขาคือ 1. เราใช้ตัวพืชสมุนไพรที่อยู่ท้องถิ่นอีกตัวนึงคือใช้แล้วมันดีจริงๆใช้แล้วบอกต่อกับการที่ว่าเราเอาพืชสมุนไพรมาทำเรียนรู้มาจากวิทยากรมาสอนก็สอนให้เรารู้แนวทางแต่เราก็มาคิดค้นกันเองว่าตัวสมุนไพรตัวนี้รักษาตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็มีประมาณนี้ก็คือมีกิสลีนมีน้ำผึ้งนมผึ้งมะละกอแครอทแล้วก็ฟักข้าวกาแฟสารตั้งต้นก็คือกิสลีนค่ะมันปลอดสารมันไม่ใช่เคมีเราก็เอาตัวกิสลีนมาตั้งบนน้ำให้ตัวกิสลีนมันละลายแล้วเราก็สกัดพืชสมุนไพรออกมาเป็นตัวน้ำเราถึงได้เทน้ำตัวสมุนไพรลงไปกิสลีน1กิโลต่อน้ำสมุนไพร3ขีดฟักข้าวเนี้ยจะทำให้หน้าใสมะละกอเนี้ยจะทำให้ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็แครอทเนี้ยจะพวกฝ้าแล้วตัวสำคัญคือกาแฟจะบำรุงทะลุทะลวงเรื่องฝ้าราคาสินค้าสบู่เราตอนนี้อยู่ที่ก้อนละ50บาท50บาทนี่คือ50กรัมนะคะผลตอบรับคือลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากเพราะเขาบอกตัวนี้เป็นสมุนไพรจริงๆแล้วตรงที่เขาเป็นขุยเขาหายแล้วคิดว่าต่อยอดในการที่อาจจะมีสมุนไพรตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นตอนนี้เราเป็นสบู่ก้อนใช่ไหมต่อไปเราอาจจะคิดค้นโดยการทำเป็นสบู่เหลวเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ให้ทางชุมชนเรามีรายได้มากขึ้นค่ะปกติแล้วเขาทำไร่ทำนากันค่ะทำไร่ทำนาทำสวนเขาก็มีความสุขกันมากที่เรามาสอนทำตรงนี้เขาได้สิ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็บอกว่าลดรายจ่ายภายในบ้านด้วยมีความสุขมากที่ได้ทำแล้วก็ที่ได้ให้กับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับเรื่องสบู่สมุนไพรนะครับของดีวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญครับจากที่พวกเราได้ชมไปเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับเข้าใจคำว่าวิสาหกิจชุมชนได้มากยิ่งขึ้นไหมครับมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำถามจากที่พวกเราได้ดูวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่ว่าจับประเด็นวิสาหกิจชุมชนอะไรได้บ้างคำถามของคุณครูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรยังจำมาได้ใช่ไหมครับจากวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ข้อที่2วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสมุนไพรที่ทางกลุ่มได้แปรรูปมีสรรพคุณช่วยในเรื่องใดบ้างก็จะมีพวกฟักข้าวมะละกอช่วยในเรื่องอะไรแล้วก็กาแฟขมิ้นชันมีไหมครับ ช่วยกันตอบช่วยกันปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ได้ชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่ตอบคำถามคุณครูได้ไหมครับได้มั้ยเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวขอตัวแทน1คนไหนลองตอบคำถามทั้ง3คำถามนี้ครับใครได้บ้างแซมนะครับแซมได้ข้อที่1วิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรครับ
2: บ้านค่ายเจริญครับ
0: วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวชื่อว่าบ้านค่ายเจริญจำได้ไหมครับว่าอยู่จังหวัดไหน
2: เชียงรายครับ
0: จังหวัดเชียงรายเก่งมากครับต่อไปข้อที่2วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นำสมุนไพรที่มีอยู่เยอะในท้องถิ่นไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับ
2: สบู่ครับ
0: เป็นสบู่สมุนไพรใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3สมุนไพรที่ทางกลุ่มได้แปรรูปมีสรรพคุณในเรื่องใดบ้างครับอย่างเช่น
2: ฟักข้าวครับ
0: ช่วยเรื่อง
2: ลดฝ้าลดกระแล้วก็ทำให้หน้าใส
0: เรื่องลดฝ้าลดกระแล้วก็หน้าใสแล้วก็พวกอะไรอีกจำได้ไหมครับอีกอย่างนึงมะละกอเครอทมะละกอเครอทก็ช่วยผัดเซลล
3: ์
0: ผิวครับโอเคครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางแล้วครับตอบกันได้ใช่ไหมครับไม่ยากเลยจากที่พวกเราได้ชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่เรื่องวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญก็ทำให้พวกเรานะครับเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้มากยิ่งขึ้นก็จะคล้ายกับกลุ่มแม่บ้านนั่นเองแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีเฉพาะสตรีนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูคำถามกันก่อนวิสาหกิจชุมชนมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างไรครับก็เพื่อให้ท้องถิ่นนะครับได้ผลิตสินค้าขึ้นมานำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของเราใช่ไหมครับนำความรู้ในท้องถิ่นผสมผสานกันไปแล้วก็ผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นมา1อย่างแล้วก็ออกจำหน่ายหรือว่าให้บริการให้กับคนในท้องถิ่นอื่นๆที่มาใช้บริการหรือว่ามาซื้อสินค้าเราก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาถึงขั้นปฏิบัติกันขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานเรื่องวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ครูนำให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็ทำใบงานการชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทำสิ่งครับให้อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดให้ครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนลงมือทำสักครู่กันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแล้วก็จบคาบเรียนนะครับนักเรียนครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับได้อ่านเรื่องวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงห์แล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดหาคำตอบได้ครบทุกข้อไหมครับ
1: ทุกข้อครับ
0: ทุกข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้เราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาคนไหนที่เขียนไม่ครบตามที่คุณครูเฉลยก็สามารถเขียนตอบให้ครบได้ครับข้อที่1วิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรก็คือวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านทำสิ่งครับข้อที่2นะครับเหตุใดจึงเกิดการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ขึ้นก็คือเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือว่าสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ก็คือคนในชุมชนเป็นหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนนี้ก็เพื่อให้สมาชิกมีรายได้แล้วก็นำเงินไปชำระหนี้ที่ค้างต่อไปข้อที่3นะครับเพราะเหตุใดชาวตำบลทับสิงจึงเลือกแปรรูปผลผลิตจากกาแฟขึ้นเพราะว่ากาแฟนะครับเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรในตำบลถ้ำสิงเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนื่องจากตำบลถ้ำสิงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีดินเป็นสีแดงร่วนดินเหนียวดินสีแดงร่วนปนดินเหนียวนะครับแล้วก็แร่ธาตุอุดมสมบูรณ์สภาพภูมิอากาศเหมาะในการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าด้วยแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพครับต่อไปนะครับข้อที่4คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนนำเงินทุนจากแหล่งใดมาให้สมาชิกนำร่องเพื่อกู้สำหรับการลงทุนธุรกิจกาแฟครับก็คือธนาคารออมสินสาขาปฐมพรจำนวน1ล้านบาทครับนี่นะครับก็ได้จบไปแล้วสำหรับใบงานวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงตอบการถูกหมดไหมเอ่ย
1: ถ
0: ู
1: กหมด
0: ถูกหมดนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นสรุปแล้วนะครับสรุปนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมตัวกันของชุมชนมีจุดประสงค์เพื่อการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับรวมถึงความรู้วัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการมาจัดการสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนถึงการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับหลักๆเลยก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั่นเองครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องสากลครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกลุ่มสุดท้ายครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือวัฒนธรรมไทยครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติสามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวบ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แ

0: นุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและ

0: แนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้า

0: กี่ยวอะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของในคนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นะได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: ไหมคะ
1: อาจจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำท่วมปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: แล้วก็เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

เราก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ตัวนี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: ได้เลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมี
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช
1: ่
0: ถ้าเกิดว่ายังแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจนะครับเราไปดูหัวใจดูก็จะเห็นครบทั้งหัวใจที่ห้องหนึ่งสองสามสี
1: ่
3: ค่ะเห็นลิ้นหัวใจก้านหัวใจเห็นการทำงานข้อนี้นะก็คือเราใช้หัวใจเหล็กทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
1: ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนการประถม

0: ัวโน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
2: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
2: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้ได้
4: เก่งจังเลย
2: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก

0: ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจไม่เป็นไรพี่เอย่าเมื่อกี้เสียง
1: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
2: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้ไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
2: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
1: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
1: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
1: อ
0: ่
1: ะป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวยัง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
2: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชน

สตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศ

0: วิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ท่านเองท่านยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะก็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง2ทุ่มนะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
4: กับตรงไหนครับพระมหาคุณปรุณาคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์องค์ท่านตลอด
3: ประทับใจโครงการไหนของ
4: เราก็หลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่แล้วพ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนพวกหลายด้านเนี่ย
1: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 นและ 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 นค่ะ
0: หลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะที่ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่า

0: ใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คทำลายสำลันสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี
2: ้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้ค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกนั้นซื้อกับขอให้ลูกนั้นพอดีขัดอันนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็เพมเพิร์ดอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกเพมเพิร์ดลูกอะค่ะ
3: นี่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันจักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุร

0: กิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 คนส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
1: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
2: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวน แล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการ

0: เกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่สองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมีสองคันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให
1: ้ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกรอาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
0: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกรไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
2: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัว เรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโครงเครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
0: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่1ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excelแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการกรองข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะกรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะกรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของครูนะคะมีอยู่ว่าหากต้องการทราบว่ามีจำนวนส้มกี่ผลจะมีวิธีการอย่างไร

0: คำถามนี้นะคะนักเรียนบางคนอาจจะยังสงสัยส้มอยู่ที่ไหนคะคุณครูถูกไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านหน้าของนักเรียนนะคะตรงหน้าห้องตรงนี้คุณครูได้มีการเตรียมส้มแล้วก็มะนาวไว้ให้แต่ในคำถามข้อแรกถูกไหมคะจากผลไม้ที่อยู่ในกล่องนี้คำถามข้อแรกคุณครูมีคำถามว่าหากต้องการทราบว่ามีจำนวนส้มกี่ผลใช่ไหมคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการหาจำนวนส้มได้บ้างขอตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้หน่อยค่ะยกมือได้เลยเชิญค่ะตอนนี้ส้มยังอยู่ในกล่องนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีในการนับจำนวนส้มอย่างไรได้บ้าง
1: ใช้วิธีการนับ
0: ครับใช้วิธีการนับใช่ไหมคะนับทีละผลถูกไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีคนอื่นให้คำตอบนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะนอกจากการนับทีละผลเชิญค่ะ
2: ทีละ2ผลค่ะ
0: ใช้วิธีการนับเป็นเลขคู่ทีละ2ผลใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะจากคำตอบของนักเรียนนะคะถือเป็นวิธีที่คุ้นเคยใช่ไหมคะโดยการนับจำนวนไม่ว่าจะนับทีละ1ผลหรือ2ผลก็ตามนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะก็คือการนับจำนวนเห็นไหมคะว่าตรงกับของนักเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับทีละ1ผลหรือ2ผลก็ได้นะคะแล้วถ้าหากครูมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาให้ล่ะคะเราไปดูกันต่อในคำถามข้อถัดไปค่ะในคำถามข้อถัดไปนะคะถ้าใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนักเรียนจะสามารถแยกส้มและมะนาวด้วยเครื่องมือนี้ได้อย่างไร

0: ุณครูมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาให้ค่ะนี่คือลักษณะของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนจะเห็นว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้มีอะไรอยู่คะตอบเสียงดังๆเลย
1: ม
0: ีรูวงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการนับแล้วก็แยกส้มกับมะนาวได้อย่างไรได้บ้างลองนำเสนอวิธีการสักหนึ่งคนค่ะถ้าใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะทำได้อย่างไรบ้างยกมือแล้วตอบได้เลยนักเรียนลองนึกถึงวิธีของการแยกจำนวนของผลไม้อื่นๆก็ได้นะหรือลองคาดเดาดูก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้ามีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะสามารถแยกส้มกับมะนาวได้อย่างไรบ้างยกมือตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะลองหาวิธีนะคะลองคาดเดาดูว่าหากจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้ในการแยกส้มกับมะนาวจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะหากได้คำตอบแล้วก็นำเสนอออกมาได้เลยนะคะยกมือเชิญค่ะ
2: แยกโดยการเกี่ยวกับส้มลงไปครับถ้ามะนาวลงไปเอ้ยถ้ามีอะไรลงไปก็ถือว่าลูกนั้นเป็นมะนาวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าลูกที่ลงไปในวงกลมเป็นมะนาวคะ
2: เพราะว่ามะนาวมีขนาดลูกที่เล็กครับแต่ว่าส้มมีผลที่ใหญ่
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะเพื่อนนำเสนอว่าใช้วิธีการกลิ้งใช่ไหมคะกลิ้งผลไม้ส้มกับมะนาวลงไปถูกไหมคะหากชนิดใดลงไปในหลุมแสดงว่าสิ่งนั้นคือมะนาวเพราะว่ามะนาวมีจำนวนผลที่เล็กกว่านะคะเก่งมากๆเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบของข้อนี้นะคะแนวคำตอบที่ครูมีให้ค่ะนำมะนาวและส้มมาเทบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วผลที่ผ่านลงรูได้คือมะนาวส่วนผลที่ไม่สามารถผ่านรูได้จะเป็นส้มการนับจำนวนมะนาวและส้มจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตรง

0: นี้คำตอบของครูเลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนเพื่อนนะคะตัวแทนนักเรียนของเราออกมาสาธิตวิธีการในการแยกส้มกับมะนาวตามวิธีที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นขอตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการในการแยกมะนาวกับส้มค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะด้านหน้าเลยอ่ะลองใช้วิธีที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะในการแยกมะนาวและส้มออกจากกันหนึ่งคนหยิบหนึ่งคนทำการสาธิตได้เลยเพื่อนบอกว่าเห็นไหมคะหากสิ่งใดที่ตกลงไปในหลุมนะคะจะเป็นมะนาวเห็นไหมคะเห็นไหมมีการใช้ทั้งส้มและมะนาวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นส้มจะไม่สามารถลงไปในหลุมได้เพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะหมดหรือยังลองดูซิเห็นไหมคะจะเห็นว่ามะนาวนะคะสามารถกลิ้งแล้วก็ลงไปในหลุมที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้นะคะเพราะว่ามีผลที่เล็กกว่าส้มนั่นเองนะคะนี่ไม่ได้เพราะว่าใหญ่กว่านะคะไปเรื่อยๆเลยหมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: ไหมคะหลังจากนี้ตอนนี้เพื่อนได้ทำการแยกมะนาวกับส้มแล้วส้มจะยังอยู่ในกล่องเดิมถูกไหมคะส่วนมะนาวได้ทำการแยกออกมาในกล่องใหญ่แล้วลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนนับจำนวนว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะและมีมะนาวทั้งหมดเท่าไหร่บ้างเริ่มนับเลยค่ะนับจากส้มก่อนก็ได้
1: 8
0: แล้วก็บอกคำตอบกับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางด้วยว่ามีส้มทั้งหมดเท่าไหร่
2: มีส้มทั้งหมด8ผลค่ะ
0: มีส้มทั้งหมด8ผลใช่ไหมคะแล้วมะนาวล่ะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่ลองนับจำนวนมะนาวดูแล้วตอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร
3: ่มีมะนาวทั้งหมด12ผลครับ
0: มะนาวทั้งหมด12ผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการในการนับมะนาวและส้มนักเรียนมีวิธีการนับอย่างไร
3: นับทีละ2ลูกครับนับเป็นเลขคู่ค่ะ
0: ถ้าเป็นมะนาวใช้วิธีการนับทีละ2ลูกใช่ไหมคะแล้วส้มล่ะคะ
3: นับทีละลูกครับ
0: เพราะว่ามีจำนวนที
3: ่น้อย
0: น้อยกว่าปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นแน่ๆเลยอันดับแรกเลยคือการแยกใช่ไหมคะแยกระหว่างส้มกับมะนาวและเพื่อนก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของวิธีในการนับจำนวนผลนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนที่ออกมาเป็นตัวแทนนะคะสามารถทำได้อย่างชัดเจนนะคะมีกระบวนการที่ชัดเจนถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางนะคะพอเข้าใจในเรื่องของการแยกจำนวนของมะนาวและส้มหรือไม่นะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการนับเหมือนกับเพื่อนในห้องนี้หรือไม่นะคะหากมีวิธีการนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะส้มและมะนาวเปรียบเสมือนข้อมูลที่เรามีหากมีข้อมูลจำนวนน้อยอาจนับได้ด้วยตาเปล่าแต่หากข้อมูลมีจำนวนมากอาจต้องใช้เครื่องมือเช่นตัวกรองที่ช่วยแยกขนาดหรือประเภทจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นในกรณีนี้นะคะมีส้มและมะนาวจำนวนที่น้อยเราสามารถนับได้ถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนมีข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่านี้นักเรียนอาจจะไม่สามารถมานั่งนับทีละ1ข้อมูลได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงมีตัวช่วยที่เรียกว่าเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการกรองข้อมูลในการนับจำนวนข้อมูลทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถนับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะทำการกรองข้อมูลกันนั้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้คุณครูมีไฟล์รายชื่อนักเรียนมาให้ดูนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่าทราบได้อย่างไรว่าในไฟล์มีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตข้อมูลในไฟล์รายชื่อนี้หากปกติแล้วนักเรียนจะแยกระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนักเรียนจะทำได้ด้วยวิธีใดคะช่วยกันตอบได้นะใช้วิธีใดเอ่ยอันดับแรกเราจะต้องแยกจากคำอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าคำนำหน้าใช่ไหมคะเราสามารถแยกได้จากคำนำหน้าเด็กหญิงคือนักเรียนหญิง

0: ใช่ไหมคะเด็กชายคือนักเรียนชายแล้วถ้ามีรายชื่อนักเรียนเยอะเป็นร้อยๆคนนักเรียนคิดว่าจะสามารถนั่งแยกทีละคนได้ไหมคะตอบดังๆเลยได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมคะเนื่องจากจำนวนนักเรียนเยอะใช่ไหมคะถ้ามานั่งนับทีละหนึ่งคนหรือแยกทีละหนึ่งคนเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิธีในการกรองข้อมูลหรือวิธีที่จะสามารถแยกประเภทของแต่ละชนิดออกได้นะคะโดยประหยัดเวลามากกว่าที่เราจะมานั่งแยกทีละรายการนั่นเองนะคะส่วนวิธีการที่จะทำนั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลงมือปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะในการปฏิบัติกิจกรรมโดยในตัวของโปรแกรมนี้นะคะจะมีสูตรแล้วก็ตัวกรองต่างๆที่จะใช้ในการแยกประเภทหรือแยกจำนวนของข้อมูลได้เช่นกันค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะไปกันต่อค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานมาให้ทำเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ Microsoft Excel นะคะใบงานนี้มีชื่อว่าตัวกรองข้อมูลอันดับแรกค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองนะคะเข้าไปศึกษาในใบงานก่อนว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน01หัวข้อการเพิ่มตัวกรองและการใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขโดยทดลองข้อมูลจากไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน01แล้วอธิบายวิธีการกรองข้อมูลจากนั้นตอบคำถามในหัวข้อลองทำดูตอนที่1และตอนที่2ในใบงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการศึกษาใบงานก่อนนะคะว่าในใบงานมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะต้องทำในวันนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันในโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของใบงาน01กันก่อนว่าในใบงานมีเนื้อหาคร่าวๆว่าอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของเนื้อหาใบงานนะคะส่วนแรกค่ะจะเป็นการเพิ่มตัวกรองในแผนงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในชุดกิจกรรมในส่วนของใบงานนะคะข้อที่1จะเป็นข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าซึ่งไฟล์เอกสาร Excel ตัวนี้นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูในส่วนของขั้นตอนในการปฏิบัติกันนะคะจะมีการเข้าสู่การใช้งานของตัวกรองนะคะว่าสามารถเข้าใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากวิธีการใดนะคะเรียงตามขั้นตอนลงไปในส่วนถัดไปค่ะจะเป็นวิธีการในการเลือกตัวกรองว่าหากนักเรียนต้องการจะแยกประเภทสินค้าจะใช้ตัวกรองชนิดใดนะคะต่อไปค่ะการใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขนอกจากเราทำการใช้ตัวกรองในการแยกประเภทสินค้าแล้วยังมีการใส่เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้การกรองข้อมูลหรือคัดแยกข้อมูลเนี่ยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นนะคะไปกันต่อค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะมีวิธีในการใช้ตัวกรองถูกไหมคะมีการใส่เงื่อนไขต่างๆอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่7จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขของตัวกรองนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าตัวกรองแต่ละชนิดนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรใช้ในกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการใส่เงื่อนไขนั่นเองส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมลองทำดูนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติไปครั้งหนึ่งนะคะจะมีกิจกรรมในการลองทำดูโดยนักเรียนจะต้องใช้ทักษะที่คุณครูได้สาธิตและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั้นมาใช้ในการหาคำตอบในกิจกรรมลองทำดูที่อยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ตอนตอนที่1ของ ลองทำดูนะคะจะเป็นในส่วนของการค้นหาข้อมูลสินค้านะคะในส่วนที่สองจะเป็นในเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับตัวเลขราคานะคะเดี๋ยวเราค่อยทำไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากกิจกรรมลองทำดูนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการใช้ตัวกรองในการค้นหาตัวเลขต่างๆนะคะเช่นเคยให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากในใบงานว่าจะต้องทำอย่างไรได้บ้างอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูในส่วนของกิจกรรมลองทำดูตอนที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำในส่วนนี้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้เพื่อนออกมาสาธิตวิธีการทำนะคะว่ามีวิธีการค้นหาคำตอบอย่างไรได้บ้างในตอนที่1ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างข้อที่3นะคะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินที่มีชื่อคำว่าถุงพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนักเรียนบางคนอาจจะยังงงว่าแล้วจะค้นหาอย่างไรใช้วิธีการในการทำอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตแล้วเราทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูกันก่อนนะคะอย่างที่บอกเรามีทั้งหมด2ตอนนะคะนี่คือตอนที่1ในส่วนของตอนที่2ค่ะนักเรียนมีด้วยกัน3ข้อเช่นเคยนะคะข้อที่1ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยน้อยกว่า50บาทพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยเท่ากับ5บาทพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างและข้อที่3ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหลังจากที่ครูได้สาธิตแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ร่วมทำในส่วนของกิจกรรมลองทำดูนะคะหลังจากนั้นเราจะมานำเสนอคำตอบไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ใช้ตัวกรองในการค้นหาหรือแยกประเภทของข้อมูลได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการของการลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาใบงาน01นะคะว่าจะต้องเริ่มหรือว่ามีวิธีการในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วในระหว่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าเป็นไฟล์งานของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนให้นักเรียนหาไฟล์งานนี้ก่อนเลยอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะสัญลักษณ์ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของตัว X นะคะอยู่บนเอกสารที่มีลักษณะสีเขียวนะคะจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเลยให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะคะโดยวิธีการเปิดไฟล์งานค่ะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย2ครั้งนะคะที่ไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าค่ะเมื่อนักเรียนทำการเปิดไฟล์งานเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในไฟล์งานนี้นะคะจะมีรายการสั่งซื้อสินค้าสหกรณ์โรงเรียนซื่อตรงศึกษานะคะโดยจะมีลำดับที่นะคะข้อมูลชื่อสินค้าประเภทราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้านะคะซึ่งในการค้นหาข้อมูลนะคะในครั้งนี้โดยการใช้ตัวกรองนะคะอันดับแรกจากในใบงานนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการเลือกส่วนที่เป็นหัวตารางก่อนนะคะโดยวิธีการเลือกส่วนหัวตารางทำได้วิธีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางที่คำว่าลำดับที่นะคะเมื่อนักเรียนนำเมาส์มาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนทำการคลิกซ้ายค้างไว้ตรงคำว่าลำดับที่นะคะแล้วก็ขยับเมาส์ไปทางด้านขวาเลยค่ะไปจนถึงคำว่าจำนวนสินค้านะคะเป็นการเลือกส่วนหัวตารางทั้งหมดนั่นเองอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางตรงคำว่าลำดับที่ หลังจากนั้นค่ะคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลาก

เมาส์ไปทางด้านขวาได้เลยไปจนถึงช่องตารางของจำนวนสินค้านะคะนี่คือการเลือกในส่วนของหัวตารางนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้ในส่วนของหัวตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ตัวกรองโดยการใส่ตัวกรองค่ะให้นักเรียนนะคะค้นหาคำว่าข้อมูลนะคะในส่วนของชุดคำสั่งทางด้านบนนะคะในขณะที่นักเรียนค้นหาคำว่าข้อมูลนะคะเรายังคงเลือกในส่วนของหัวตารางอยู่นะคะเมื่อนักเรียนเจอกับคำว่าข้อมูลนะคะให้นักเรียนคลิกซ้ายได้เลยค่ะคลิกซ้ายตรงคำว่าข้อมูลนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนหาคำว่าตัวกรองนะคะตัวกรองนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกรวยนะคะแบบนี้เลยนะคะหาคำว่าข้อมูลนะคะคลิกซ้ายแล้วก็ค้นหาคำว่าตัวกรองเมื่อนักเรียนเจอกับคำว่าตัวกรองแล้วนะคะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะคะก่อนที่นักเรียนจะคลิกซ้ายตรงคำว่าตัวกรองตอนนี้ตรงส่วนหัวตารางของเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยคะให้นักเรียนสังเกตหัวตารางได้เลยนะคะพอนักเรียนทำการคลิกตรงคำว่าตัวกรองนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแสดงผลขึ้นมาแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านในนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของตัวกรองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราเปิดตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะคุณครูจะสาธิตในส่วนของการใช้ตัวกรองแบบที่หนึ่งนะคะโดยอันดับแรกนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะนำเมาส์นะคะมาวางที่สัญลักษณ์ของตัวกรองในตารางของประเภทสินค้านะคะเราจะเริ่มในการกรองข้อมูลในส่วนของประเภทสินค้ากันก่อนเลยนะคะสัญลักษณ์ของตัวกรองนี้นะคะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนะคะจะมีการแสดงผลลักษณะนี้ขึ้นมานะคะโดยในส่วนของตัวกรองนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวกรองทางด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลในตารางทั้งหมดเลยได้แก่เครื่องแบบนักเรียนอาหารแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งเราทำการค้นหาในส่วนของประเภทสินค้านะคะนักเรียนจะเห็นว่าในตัวกรองทั้งหมดนี้นะคะจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ในหน้าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะในหน้ากล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าของข้อความเหล่านี้นะคะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะเครื่องหมายเหล่านี้แสดงผลนะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหากนักเรียนต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดแสดงผลอยู่นะคะนักเรียนก็แค่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในทุกหัวข้อเลยแต่ถ้าหากนักเรียนต้องการให้แสดงผลแค่อาหารและอุปกรณ์การเรียนนะคะนักเรียนก็นำเครื่องหมายถูกในหน้าของคำว่าเครื่องแบบนักเรียนออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการจะให้แสดงผลในเนื้อหาส่วนใดนะคะนักเรียนก็แค่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความนั้นๆนั่นเองค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูต้องการอยากจะให้แสดงผลในส่วนของอาหารเพียงเท่านั้นนะคะคุณครูก็ทําการใส่เครื่องหมายถูกในหน้าของคําว่าอาหารนะคะส่วนตรงส่วนอื่นนี้นักเรียนสามารถนําเครื่องหมายถูกออกได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนใส่เครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงได้เลยค่ะนักเรียนสามารถกดตกลงนะคะหรือว่าคำว่าโอเคในภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนกดตกลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในตารางจะแสดงผลข้อมูลที่เป็นประเภทที่เราทำการเลือกไว้ก็คือประเภทของอาหารนั่นเองนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดข้อมูลนะคะในลำดับที่6 7แล้วก็10นั่นเองค่ะจากที่นักเรียนได้ทำการใช้ตัวกรองนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปของใบงานค่ะจะเป็นการยกเลิกการใช้ตัวกรองถูกไหมคะเพราะว่าเราจะมีการใส่ตัวกรองที่มีการระบุเงื่อนไขลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนลองค้นหาในส่วนของประเภทข้อมูลแล้วก็กำหนดให้เลือกเฉพาะอาหารแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใส่เงื่อนไขนั่นเองนะคะโดยอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการยกเลิกตัวกรองก่อนวิธีการยกเลิกตัวกรองนะคะให้นักเรียนกลับไปที่สัญลักษณ์ตัวกรองอีกเช่นเคยค่ะแล้วนักเรียนจะเจอกับคำว่าล้างตัวกรองออกจากประเภทนะคะสัญลักษณ์จะเป็นรูปกรวยแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งล้างตัวกรองออกจากประเภทได้เลยนะคะเป็นการยกเลิกการกรองข้อมูลที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนลองคลิกซ้ายที่คำสั่งนี้ได้เลยค่ะ
เมื่อนักเรียนคลิกซ้ายเสร็จเรียบ

ร้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลในตารางของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคะมีการเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้นำตัวกรองออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะคลิกที่สัญลักษณ์ของตัวกรองอีกเช่นเคยนะคะคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์ของตัวกรองได้เลยหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเจอกับคำว่าตัวกรองข้อความนะคะในส่วนของตัวกรองข้อความจะเป็นการใส่เงื่อนไขให้กับตัวกรองโดยข้อมูลในข้อที่หนึ่งนะคะจะมีคำว่าเท่ากับไม่เท่ากับเริ่มต้นด้วยลงท้ายด้วยนะคะมีแล้วก็ไม่มีในส่วนของข้อความนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมจากในใบงานนะคะคำว่าเท่ากับมีความหมายว่าแสดงรายการที่ตรงกับข้อความที่กำหนดอย่างเช่นคุณครูใส่เงื่อนไขว่าตัวกอไก่นะคะหากคุณครูใส่กอไก่ลงไปการแสดงผลจะแสดงผลข้อมูลที่ไม่มีกอไก่หรือไม่ตรงกับกอไก่ที่เราใส่ลงไปนะคะต่อมาคำว่าเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยเป็นการแสดงรายการที่ขึ้นต้นด้วยข้อความที่กำหนดอย่างเช่นครูใส่ข้อความคำว่าราคาใช่ไหมคะใส่คำว่าราคาสมมุตินะเมื่อครูใส่คำว่าราคาค่ะวิธีการแสดงผลจะแสดงผลในส่วนของคำขึ้นต้นที่ขึ้นต้นคำว่าราใช่ไหมคะเพราะว่าตามเงื่อนไขบอกว่าเริ่มต้นด้วยอาจจะเริ่มต้นด้วยรอเรือทั้งหมดใช่ไหมคะหรืออาจจะใส่เงื่อนไขว่าดอเด็กก็ได้นะคะจะเป็นการแสดงผลเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือเงื่อนไขนั้นๆข้อต่อไปลงท้ายด้วยก็คือตรงข้ามกับเริ่มต้นจะสังเกตการค้นหาจากตัวลงท้ายนะคะอย่างเช่นใส่ดอเด็กแสดงผลเกี่ยวกับลงท้ายด้วยดอเด็กอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลก็จะแสดงผลตามเงื่อนไขคำว่ามีนะคะมีกับไม่มีมีความหมายว่าคำว่ามีนะคะแสดงรายการที่คำว่ามีนะคะจะเป็นการแสดงรายการที่มีข้อความตามที่กำหนดนะคะอย่างเช่นเรากำหนดข้อความไว้เมื่อเลือกเงื่อนไขว่ามีนะคะก็ให้แสดงข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงผลที่ใช้ในการค้นหานะคะส่วนคำว่าไม่มีก็จะแตกต่างกับคำว่ามีก็คือแสดงรายการที่ไม่มีข้อความตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติครูใส่คำว่าอาหารถูกไหมคะหากเลือกเงื่อนไขว่ามีก็จะแสดงข้อความที่มีตามเงื่อนไขคำว่าอาหารนะคะแต่ถ้าหากเลือกคำว่าไม่มีก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ไม่มีเกี่ยวกับคำว่าอาหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปให้นักเรียนศึกษาคลายเพิ่มเติมในข้อที่7นะคะในใบงานได้เลยหากใครสงสัยนะให้ยกมือถามนะคะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมได้แต่ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนค้นหาด้วยคำสั่งเริ่มต้นด้วยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เงื่อนไขแรกนะคะเราอยู่ที่ส่วนของตัวกรองข้อความนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเริ่มต้นด้วยหลังจากนั้นค่ะจะมีหน้าต่างแสดงผลขึ้นมาในเรื่องของตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเองให้นักเรียนใส่ออ่างลงไปค่ะเราลองใช้เงื่อนไขนะคะกรณีว่าเริ่มต้นด้วยออ่างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเริ่มต้นด้วยออ่างจะแสดงผลข้อมูลว่าอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนใส่ออ่างเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะข้อมูลที่แสดงผลออกมามีทั้งหมดกี่ข้อมูลเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยออ่างใส่เงื่อนไขให้ถูกนะเราจะต้องใส่เงื่อนไขออ่างนะคะได้กี่ข้อมูลคะ8ข้อมูลใช่ไหมคะโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อาหารนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยออ่างนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนพอใช้ในส่วนของตัวกรองที่กำหนดเงื่อนไขได้ไหมคะได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนลอง

านโจทย์ดูว่าในโจทย์นั้นให้ใส่เป็นตัวกรองเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคำว่าอาหารเราเคยลองทำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะอาจจะคุ้นๆกับวิธีนี้นะคะในส่วนของลองทำดูจะเป็นการใช้ตัวกรองในการค้น

จกรรมลองทำดูตอนที่สองนะคะซึ่งในใบงานเนี่ยจะเป็นการค้นหาเกี่ยวกับตัวเลขถูกไหมคะนักเรียนคะลำดับต่อไปให้นักเรียนทำการล้างตัวกรองออกจากประเภทก่อนล้างตัวกรองเลยค่ะคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์ตัวกรองนะคะแล้วก็กดล้างตัวกรองออกจากประเภทได้เลยกลับเข้าสู่ข้อมูลนะคะรายการสินค้าของเราเหมือนเดิมเมื่อนักเรียนล้างตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลองใช้ตัวกรองในส่วนของราคาต่อหน่วยกันบ้างราคาต่อหน่วยค่ะนักเรียนลักษณะจะมีเป็นตัวเลขแสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายตรงสัญลักษณ์ตัวกรองเห็นไหมคะในส่วนของตัวกรองจะแตกต่างจากประเภทเมื่อสักครู่นี้นะคะประเภทจะมี3ประเภทอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนแต่เมื่อนักเรียนลองใช้ตัวกรองในส่วนของราคาต่อหน่วยตัวกรองที่ขึ้นมาจะเป็นตัวเลขถูกไหมคะในส่วนนี้นะคะลองให้นักเรียนเลือกตัวเลขสักหนึ่งตัวที่จะให้แสดงผลนะคะสมมุติว่าครูต้องการให้แสดงผลหมายเลข25สมมุตินะลองเลือกข้อมูลที่จะให้แสดงผลนะคะโดยการทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตัวเลขนั้นๆเช่นเคยเมื่อนักเรียนเลือกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดตกลงได้เลยหลังจากนั้นนะคะในส่วนของราคาต่อหน่วยที่เราได้ทำการกรองข้อมูลแล้วจะแสดงผลข้อมูลที่มีตัวเลข25เห็นไหมคะ1รายการเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นตัวเลข10ตัวเลข15เข้ามาด้วยก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเพิ่มได้หลายข้อมูลนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องแสดงผลเพียงแค่ข้อมูลเดียวเท่านั้นนะคะลองเพิ่มดูนะคะครูเพิ่มหมายเลข10แล้วก็15ขึ้นมาแล้วก็กดตกลงอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะข้อมูลก็จะทำการแสดงผลตามตัวกรองที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการใช้ตัวกรองครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของตัวเลขเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนลองใช้ตัวกรองในครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนล้างตัวกรองออกจากราคาต่อหน่วยที่เป็นข้อมูลชุดนี้ก่อนนี่คือขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะแค่เลือกข้อมูลที่จะแสดงผลนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการใส่เงื่อนไขเช่นเคยเหมือนตอนที่นักเรียนค้นหาข้อมูลในส่วนของประเภทนะคะในส่วนของประเภทเรามีการใส่เป็นตัวอักษรใช่ไหมคะแต่ในราคาต่อหน่วยค่ะนักเรียนเราจะใช้ตัวกรองตัวเลขตัวกรองตัวเลขนะนักเรียนจะเห็นว่ามีเงื่อนไขเยอะแยะเลยเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะตรงตัวเลยนะคะเท่ากับอย่างเช่นครูใส่หมายเลข5ความหมายของตัวกรองนี้หมายความว่าให้แสดงผลข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะไม่เท่ากับก็คือแสดงที่ไม่เท่ากับ5มากกว่าก็คือแสดงผลมากกว่า5มากกว่าหรือเท่ากับหมายความว่าแสดงผลที่มากกว่าหรือเท่ากับ5นะคะซึ่งตรงตัวอยู่แล้วนะคะน้อยกว่าก็น้อยกว่า5น้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ระหว่างหมายความว่าระหว่างหมายเลขที่1และหมายเลขที่2นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งนี้ครูจะให้นักเรียนใช้ตัวกรองมากกว่านักเรียนลองเลือกเงื่อนไขของตัวกรองนะคำว่ามากกว่านะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่ามากกว่าได้เลยหลังจากนั้นค่ะเช่นเคยจะมีหน้าต่างแสดงผลออกมาให้นักเรียนกำหนดจำนวนตัวเลขที่ต้องการเลยนะคะในกรณีนี้คุณครูขอกำหนดตัวเลขมากกว่า10นักเรียนใส่ตัวเลขของตัวเองได้เลยนะหรือจะใช้หมายเลข10แบบคุณครูก็ได้นะคะมากกว่า10และนักเรียนก็กดตกลงได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าตัวกรองโดยใส่เงื่อนไขมากกว่า10จะแสดงผลข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะคะนี่คือคำตอบของการแสดงผลข้อมูลนะคะมากกว่า10ก็คือตั้งแต่10ขึ้นไปนะคะไม่นับ10นะมากกว่า10ก็คือ11 12 13ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของข้อมูลที่เป็นมากกว่า10นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ข้อมูลนะคะซึ่งแสดงผลราคาต่อหน่วยนะคะที่มากกว่า10

เองเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำการล้างตัวกรองออกจากราคาต่อหน่วยได้เลยนักเรียนคะในส่วนนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางด้วยมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำในส่วนของกิจกรรมลองทำดูทั้งตอนที่1และตอนที่2ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียน1คนออกมานั่งปฏิบัติด้านหน้าห้องเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูไปพร้อมๆกันหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้ตัวกรองไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติพร้อมกับนักเรียนที่ออกมาสาธิตด้านหน้าได้เลยนะคะเป็นการใช้ทักษะจากที่คุณครูได้สาธิตเมื่อสักครู่นี้ในการทำกิจกรรมลองทำดูในตอนที่1และตอนที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนที่จะออกมาปฏิบัติทางด้านหน้าห้องเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางค่ะขอ1คนลูกใช้วิธีการที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยตัวแทน1คนค่ะกลุ่มด้านหน้าก็ได้นะคะเราทำไปพร้อมๆกันจากที่คุณครูได้สาธิตเมื่อสักครู่นี้พร้อมไหมได้ค่ะมาทำตอนที่1ก่อนแล้วก็ตอนที่2ต่อกันเลยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมานั่งเลยเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนนะคะทำการสาธิตในการกรองข้อมูลนั่งลงเลยค่ะลูกในการกรองข้อมูลในกิจกรรมของลองทำดูนะคะในข้อที่1คุณครูได้สาธิตไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะโดยการกรองข้อมูลที่เป็นหัวข้อของอาหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทำการสาธิตในข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนจากขั้นตอนที่ครูได้สอนเมื่อสักครู่นี้อันดับแรกเราจะต้องไปที่สัญลักษณ์ตัวกรองคลิกที่ตัวกรองได้เลยค่ะและทำการค้นหาตามโจทย์เลยค้นหาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่คือการแสดงผลอาหารแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนนะคะเก่งมากๆข้อที่3ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีชื่อคำว่าถุงเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการล้างตัวกรองก่อนแล้วก็ค้นหาประเภทเช่นเคยค่ะค้นหาชื่อสินค้าใช่ไหมลูกที่มีคำว่าถุงเพราะฉะนั้นจะต้องทำการค้นหาที่ชื่อสินค้าแล้วก็ใส่เงื่อนไขตรงตัวกรองข้อความตัวกรองข้อความเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นไหมแล้วลองพิมพ์คำว่าถุงซิถูกต้องหรือเปล่าวิธีนี้ค้นหาได้หรือไม่ลองกดตกลงค่ะเก่งมากเห็นไหมคะมีการแสดงผลข้อมูลถูกต้องแล้วในขั้นตอนแรกเป็นการค้นหาใช่ไหมคะตัวกรองโดยการเลือกรายการในส่วนของข้อที่3คือการใส่เงื่อนไขนะคะปรบมือให้กับเพื่อนคนที่1ค่ะขอบคุณนะคะเราทำในส่วนของลองทำดูในตอนที่2นะคะนั่งลงเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในตอนที่2ครูอยากให้นักเรียนทำการค้นหาข้อมูลในส่วนนี้อันดับแรกล้างข้อมูลก่อนค่ะลูกล้างข้อมูลในส่วนของชื่อสินค้าก่อนได้เลยล้างข้อมูลเลยค่ะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นให้สาธิตในข้อที่1ใช้ตัวกรองข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยน้อยกว่า50บาทราคาต่อหน่วยนะราคาต่อหน่วยลูกแล้วก็ลองใช้ตัวกรองตัวกรองตัวเลขเลือกคำว่าน้อยกว่าแล้วก็ใส่ตัวเลข50ลงไปค่ะแล้วก็กดตกลงเลยได้ไหมคะนี่ง่ายคือการแสดงผลข้อมูลของตัวเลขน้อยกว่า50นะคะมีตั้งแต่45ลงมาเลยใช่ไหมคะในข้อต่อไปค่ะใช้ตัวกรองแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยเท่ากับ5บาทส่วนไหนคะราคาต่อหน่วยเช่นเคยล้างตัวกรองก่อนนะคะแล้วก็ตัวกรองตัวเลขค่ะเท่ากับ
ท่ากับ5บาทเท่ากับเลยแล้วใส่หมายเลข5ลงไปหมายเลข5นี่ค่ะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะนี่คือการแสดงผลข้อมูลนะคะในข้อที่2เท่ากับ5บาทปรบมือให้กับเพื่อนคนที่2ค่ะเก่งมากๆนะคะนักเรียนเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่คุณครูได้ดูคร่าวๆนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ตัวกรองได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยในวันนี้นะคะอาจจะมีนักเรียนบางคนที่กำลังใช้ตัวกรองอยู่และทำการบันทึกลงในชุดกิจกรรมใช่ไหมคะแต่อันดับแรกเลยค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ตัวกรองแล้วก็วิธีการในการใส่เงื่อนไขต่างๆนะคะก่อนที่จะจบการเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้จากที่นักเรียนได้ทำการใช้ตัวกรองข้อมูลนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเข้าสู่ในส่วนของการเฉลยคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่คุณครูได้สังเกตที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเนี่ยใช้ตัวกรองได้ถูกต้องแล้วแล้วก็บางคนนะคะสามารถเขียนคำตอบได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เลยนะคะจากที่เพื่อนได้ออกมาสาธิตทางด้านหน้านะคะแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลได้นี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะในส่วนของข้อที่1 นะคะพบว่ามีทั้งสิ้น3รายการได้แก่รายการที่6 7แล้วก็10ข้อที่2นะคะที่ใช้ตัวกรองค้นหาอาหารแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนซึ่งตรงกับที่เพื่อนออกมาสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะคะ7รายการได้แก่ลำดับที่3 4 6 7 8 10แล้วก็12สุดท้ายค่ะทำการค้นหาคำว่าถุงซึ่งเพื่อนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะมี3รายการได้แก่ลำดับที่3 4แล้วก็8นั่นเองนะคะส่วนในตอนที่2ค่ะนักเรียนในส่วนที่เป็นการค้นหาเกี่ยวกับราคาที่เพื่อนคนที่2ได้ทำการสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่1 นะคะจะพบว่าการแสดงผลมีทั้งหมด11รายการนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่11เลยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะมีทั้งหมด2รายการค่ะคือลำดับที่5และ9เพราะว่าเพื่อนได้ทำการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนเท่ากับ5บาทใช่ไหมคะข้อสุดท้ายนะคะใช้ตัวกรองแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปนะคะในข้อนี้นะคะเพื่อนยังไม่ได้สาธิตแต่ว่าครูได้ดูคำตอบของนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลนี้ได้นะคะซึ่งคำตอบของครูมีทั้งสิ้น7รายการค่ะได้แก่ลำดับที่2 5 6 7 9 10แล้วก็11นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากการใช้ตัวกรองเหล่านี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะสามารถใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะแล้วก็สามารถค้นหาโดยการใส่เงื่อนไขใช่ไหมคะได้คำตอบออกมาได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆค่ะนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถค้นหาได้ถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าในการใช้ตัวกรองข้อมูลนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่มีการซับซ้อนสักเท่าไหร่ค่ะนักเรียนศึกษาข้อมูลจากในใบงานนะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลแล้วก็แยกประเภทต่างๆได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปทั้งหมดนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูนะคะอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่าวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติใช้เครื่องมืออะไรใช้ตัวกรองหรือว่ากิจกรรมใดๆบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการใช้ตัวกรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะช่วยครูตอบเสียงดังๆเลยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างตอบเสียงดังๆเลยลูกทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อะไรอีกตอบเสียงดังๆเลยลูกตัวกรองในการแยกประเภทของข้อมูลใช่ไหมคะตัวกรองมีการเลือกเป็นหัวข้อแล้วก็ใส่เงื่อนไขใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราได้ลงมือนะคะปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูนะคะโปรแกรม

0: Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่มีการจัดการข้อมูลเช่นสร้างและแสดงข้อมูลประมวลผลข้อมูลสร้างแผนภูมินำเสนอการประมวลผลโดยการกรองข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวกรองใช่ไหมคะแสดงผลข้อมูลที่เราต้องการจะให้ทำการแสดงขึ้นมาโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปในตัวกรองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ถูกต้องเกือบหมดทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะยังมีเพิ่มเติมอีกนะคะและในส่วนของการกรองข้อมูลนะคะที่จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนอกจากนี้นะคะยังใช้ในการซ่อนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ทำให้การนำไปใช้งานหรือว่าตัดสินใจแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะมีการเลือกเฉพาะบางส่วนแสดงผลบางส่วนหรือว่าซ่อนบางส่วนลงไปนั่นเองนะคะทำให้การทำงานหรือการตัดสินใจเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะสุดท้ายค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if แต่จะเป็นครั้งที่2นะคะครั้งหน้าจะมีการใช้ตัวกรองที่มากขึ้นกว่านี้นะคะมีการใส่เงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วก็ใส่คำสั่งต่างๆในการกรองข้อมูลนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลย2นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 3ค่ะไฟล์ยอดขายน้ำปั่นและรายการสั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ TLTV เลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูโอก็จะมีเรื่องสั้นๆมาให้นักเรียนอ่านใช่ไหม
3: ใช
2: ่ไหมครับปลายทางปลายทางบอกว่าใช่ต้นทางบอกว่าใช่ไหม
3: ใช
2: ่ใช่ซึ่งในการอ่านเรื่องนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงเรื่องสั้นไปเข้ากับสำนวนไทยซึ่งก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกคนเลยสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำกิจกรรมได้ค่อนข้างถูกต้องทั้งหมดนะครับปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวกับสำนวนไทยแล้วแต่จะเป็นในเรื่องของการเขียนที่เป็นการเขียนสื่อสารและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูโออยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาจดหมายพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมที่จะพิจารณาจดหมายหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางดูจดหมายพร้อมกันเห็นไหมครับจดหมายที่ครูโอนำมาเสนอนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยปลายทางถ้ามองไม่เห็นก็เดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเพื่อที่จะดูเนื้อหาของจดหมายดูรายละเอียดของจดหมายได้เลยนะครับสำหรับต้นทางมองเห็นไหมครับมองเห็นนะครับให้ดูพร้อมกันว่าในจดหมายนั้นมีส่วนประกอบหรือรายละเอียดอะไรบ้างถ้ามองด้านบนมุมบนขวาถูกไหมมุมบนขวามีตัวเลขมีชื่อถนนชื่อตำบลอำเภอแล้วก็ชื่อจังหวัดและรหัสไพรส์นีนี่คือมุมบนขวาน่าจะเป็นอะไรของจดหมาย
3: ที
2: ่อยู่นะครับต่อมามีเลขวันที่แล้วก็เดือนพ.ศ.น่าจะเป็นวันที่ที่ส่งหรือเขียนเป็นวันที่ส่งหรือเขียนผิดเป็นวันที่เขียนวันที่ที่เราเขียนจดหมายนะครับและต่อมาก็จะมีคำขึ้นต้นซึ่งเป็นคำขึ้นต้นที่เราเขียนถึงบุคคลนั้นเราจะต้องเรียนให้เขาทราบนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/3แสดงว่านักเรียนคนนี้เรียนอยู่ชั้นไหน

0: เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้อง3นะครับส่วนเนื้อความก็เป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่ตนเองจะต้องลาป่วยได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับลาป่วยเป็นเวลากี่วัน4วันต่อมาก็จะเป็นคำลงท้ายถ้าเขียนถึงครูก็จะต้องด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่ออาจจะมีลายเซ็นของผู้ปกครองด้วยเพื่อรับรองว่าเราป่วยจริงแต่ในความเป็นจริงแล้ววันที่เราป่วยเราจะมีกำลังวังชาจะมีแรงกายแรงใจในการเขียนจดหมายไหมไม่มีเราอาจจะเขียนทำไมย้อนหลังก็ได้นะครับเมื่อพิจารณารูปแบบจดหมายแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างการเขียนจดหมายต้องใช้ถ้อยคำแบบใด
1: สุภาพ
0: ใช่ไหมเพราะเราเขียนหาผู้อื่นแม้จะสนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพตัวอักษรตัวหนังสือต้องเขียนอย่างไรถ้าไม่สวยงามก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดจดหมายดังกล่าวน่าจะเป็นจดหมายประเภทใดจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายประเภทใดใครทราบบ้างเดี๋ยวให้เลือกจดหมายลาครูก็คือจดหมายลาป่วยนั่นแหละจดหมายถึงเพื่อนจดหมายถึงเพื่อนเราใช้คำว่าเรียนไหมไม่คำตอบคือตอบดังๆครับ
2: จดหมายลาครู
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายหรือไม่อย่างไรเคยมีไหมไหนใครเคยมียกมือขึ้นเคยมีตอนไหนเคยมีประสบการณ์ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมครับก็จะได้ฝึกเขียนจดหมายแล้วต่อมาครับการเขียนจดหมายในปัจจุบันมีความสำคัญหรือไม่เพราะอะไรคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ไหมใครว่าไม่มียกมือขึ้นปลายทางด้วยนะใครคิดว่าจดหมายไม่มีความสำคัญแล้วยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ยกมือขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยร้อยคะแนนเต็มในการเขียนจดหมายไม่ใช่มีแค่จดหมายลาครูหรือจดหมายถึงเพื่อนเพียงอย่างเดียวแบบนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแต่ยังมีจดหมายอื่นๆเช่นจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการเช่นหน่วยงาน1ส่งไปยังอีกหน่วยงาน1จำเป็นต้องมีจดหมายจะโทรศัพท์บอกกันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวจะหลงลืมเอาต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับต้องมีหลักฐานในการสื่อสารไปมาระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของจดหมายส่วนตัวแสดงว่าวันนี้เราไม่เรียนจดหมายประเภทอื่นเราจะเรียนเฉพาะจดหมายส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนักเรียนเข้าใจไหมจดหมายส่วนตัวเป็นแบบใดเน้นไปที่คำว่าส่วนตัวจดหมายส่วนตัวน่าจะเป็นจดหมายที่ทำไมเขียนหาเพื่อนหาบุคคลในครอบครัวก็คือมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมอาจจะใช้ภาษาที่สุภาพแต่เพิ่มความสนิทสนมเข้าไปนะครับไม่ใช้ภาษาที่ทำไมเป็นทางการจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องอธิบายรูปแบบและหลักการเขียนจดหมายให้ได้ว่าจะต้องมีการเขียนรูปแบบอย่างไรและมีหลักการเขียนจดหมายอย่างไรบ้างต่อมาเขียนรูปแบบจดหมายนักเรียนต้องบอกได้ว่ารูปแบบในการเขียนจดหมายนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ด้วยเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามชวนคิดปลุกสมองคำถามคือนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างคิดว่ามีกี่ประเภทให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเมื่อปรึกษากันแล้วนะครับให้เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วนำมาติดที่หน้ากระดาน นำมาติดที่หน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดาษโพสต์อิทก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้จดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างช่วยกันดูครับในแบบฝึกหัดไม่มีนะครับนักเรียนเป็นความรู้ทั่วไปที่นักเรียนควรรับรู้หมดเวลาปรึกษากันนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยครับ1ประเภท2ประเภท3ประเภทหรือ4ประเภทนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็เขียนคำว่าประเภทต่อท้ายด้วยเป็นลักษณะนามได้ไหมเอ่ยปลายทางตอบได้ไหมครับเสร็จหรือยังครับหมดเวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมาติดกระดาษโพสต์อิทติดคำตอบของตนเองให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยกลุ่มที่1เชิญครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เชิญครับให้ปลายทางได้ดูคำตอบของพวกเราว่าพวกเราตอบเหมือนกับปลายทางหรือไม่บางคนบอก4ประเภทบางคนบอก5ประเภทนะครับแต่ละคำตอบก็แตกต่างกันออกไปตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อมากลุ่มที่3ครับเท่าที่สังเกตแต่ละกลุ่มจะตอบต่างกันแต่ภายในกลุ่มเนี่ยจะตอบเหมือนกันทั้งกลุ่มเลยนะครับต่อมาครับกลุ่มที่4เชิญครับไอ้กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่1ส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะครับตอบว่ามี4ประเภทกลุ่มที่2ตอบว่ามี5ประเภทกลุ่มที่3ตอบเยอะมากมีทั้งหมด7ประเภทกลุ่มที่4ตอบว่ามี3ประเภทและกลุ่มที่5บอกว่ามี4ประเภทมีการบอกชนิดของจดหมายด้วยจะถูกหรือผิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางเห็นคำตอบของต้นทางไหมครับปลายทางตอบว่ามีกี่ประเภทบ้างครับตอบกับคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันจดหมายมีทั้งหมด4ประเภทกลุ่มไหนถูกต้องบ้างยกมือกลุ่ม1และกลุ่ม5ถูกต้องประมือให้ตนเองก็จะมีดังนี้นะครับจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจจดหมายกิจธุระและจดหมาย

0: หมายราชการ4ประเภทดังนี้อ่ะพร้อมกันจดหมายแรกคือจดหมาย
1: ส่วนตัว
0: 2จดหมาย
1: ธุรกิจ
0: 3จดหมาย
1: กิจธุระ
0: และ4จดหมาย
1: ราชการ
0: เดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับการเขียนจดหมายพร้อมกันนะครับปลายทางก็สังเกตไปด้วยนะครับว่าการเขียนจดหมายคืออะไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ
1: การเขียนจดหมายคือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่กระชับตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ยืดเยื้อและควรใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล
0: ในการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายต้องใช้ภาษาแบบใดที่สุภาพแล้วก็เหมาะสมกับระดับบุคคลทำไมต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลครับทราบไหมบุคคลแต่ละบุคคลนั้นก็มีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราเขียนหาคุณพ่อคุณแม่กับเขียนหาเพื่อนนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาแตกต่างกันไหมแตกต่างเพราะว่าการเขียนถึงพ่อกับแม่คือผู้มีพระคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ภาษาที่ทำไม
2: ส
0: ุภาพนะครับแต่ถ้าเขียนหาเพื่อนเพื่อนกับเรามีความสนิทสนมกันอาจจะใช้ภาษาระดับปากหรือภาษาที่มีความเป็นกันเองมากขึ้นใช่ไหมครับและในส่วนของการเขียนด้วยถ้อยคำจะต้องสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นเราจะเขียนลาป่วยแต่อยู่ๆเนื้อความในจดหมายไปเขียนบอกว่าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆไปทำนั่นทำนี่ได้ไหมไม่ได้จดหมายลาป่วยก็ต้องเขียนสาเหตุที่ป่วยจุดประสงค์ว่าเราจะลาป่วยกี่วันไม่เขียนออกนอกเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าจดหมายส่วนตัวคืออะไรนะครับจดหมายส่วนตัวเนี่ยคือจดหมายที่เขียนสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งก็คือเขียนไปมาระหว่างกันจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจะเป็นเราเขียนหาพ่อแม่ก็ได้เราเขียนหาปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้เราจะเขียนหาเพื่อนๆได้ไหมได้เขียนหารุ่นพี่รุ่นน้องได้ไหมครับได้นี่คือจดหมายส่วนตัวจำไว้เลยนะซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันดังที่ครูโอยกตัวอย่างไปแล้วแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสรุปแล้วจดหมายส่วนตัวคือจดหมายแบบใดจดหมายที่เขียนหาบุคคลจดหมายที่เขียนหาบุคคลหนึ่งโดยเราเนี่ยเป็นใครเราเป็นผู้เขียนแล้วเวลาเขียนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบ่งแยกใช่ไหม
2: ใช
0: ่แม้ทุกคนจะใกล้ชิดกับเราหมดเลยเราก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องว่านี่เป็นจดหมายที่เขียนหาพ่อกับแม่นะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาเพื่อนพี่น้องนะแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายเรามาดูพร้อมกันว่าเราเขียนจดหมายเพื่ออะไรบ้างนะครับ1จดหมายส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราจะเขียนเพื่อแสดงความยินดีอ่านพร้อมกันครับ3 4
1: เป็นการเขียนแสดงความยินดีต่อผู้อื่นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพแสดงถึงความดีใจและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อ
0: จดหมายแสดงความยินดีก็ต้องเป็นจดหมายที่เรายินดีกับผู้อื่นที่เขาประสบความสำเร็จก็ดังเช่นจดหมาย

0: ดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องอาขยานแบบนี้เรียกว่าการแสดงความยินดีนะครับต่อมาจุดประสงค์ที่2เป็นจดหมายขอโทษนักเรียนคิดว่าจดหมายขอโทษน่าจะเป็นรูปแบบใดเนื้อหาเป็นอย่างไรเนื้อหาก็คือเขียนขอโทษสำนึกผิดและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
1: เป็นการเขียนเพื่อแสดงเจตนาขอโทษต่อผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความจริงใจโดยใช้ภาษาสุภาพแสดงถึงความจริงใจในการขอโทษและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเช่นขอโทษที่ทำให้งานเสียหาย
0: ในการขอโทษนั้นเราต้องมีความอะไรครับมีความจริงใจในการขอโทษและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะครับจดหมายขอโทษก็คือเจตนาในการขอโทษที่เราอาจจะพลั้งเผลอในการกระทำผิดนะครับเราต้องเขียนขอโทษเช่นขอโทษเพื่อนได้ไหมได้ขอโทษญาติผู้ใหญ่ก็ได้ขอโทษคุณแม่นะครับที่เราได้ทำผิดไปแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นต้องมีจดหมายไหมครับไม่มีเราทำไมโทรศัพท์วิธีการแชทสนทนาใช้แอปพลิเคชันใดก็ได้ในการสื่อสารเพื่อบอกจุดประสงค์และสาเหตุนะครับแต่ในการเขียนจดหมายนั้นถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนจริงๆเราก็ต้องมีความรู้และมีทักษะในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวข้อที่3ก็คือเป็นการเขียนจดหมายขอบคุณนักเรียนคิดว่าจดหมายขอบคุณเขียนเพื่ออะไรก็ต้องเขียนเพื่อขอบคุณเขียนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้นทางและปลายทางก็มาทราบความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ3 4

0: อย่างเช่นวัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการใดก็ได้ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญนะครับในการสร้างห้องน้ำให้แก่สถานที่นั้นๆเช่นมีผู้ใหญ่ใจดีบริษัทเอกชนต่างๆมาสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการหรือคณะครูก็จะมีการเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการขอบคุณอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นหลักฐานด้วยและเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการขอบคุณนอกจากการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวเราสามารถใช้ตัวอักษรตัวหนังสือก็ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกต้องต่อมาครับจุดประสงค์สุดท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายแสดงความ
1: เห็นใจ
0: นักเรียนเคยเห็นใจผู้อื่นบ้างไหมเคยในใครเกิดมาไม่เคยเห็นใจเพื่อนเลยวันนี้เพื่อนได้เงินมา10บาทฉันไม่สงสารไม่เห็นใจไม่แบ่งเงินให้เพื่อนในใครเคยเห็นใจเพื่อนๆบ้างเล่าประสบการณ์ได้ไหมใครเล่าประสบการณ์ได้บ้างอ่ะทันชนกลองเล่าประสบการณ์ในการเห็นใจผู้อื่นให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังจะได้เชื่อมโยงเข้าสู่จดหมายได
2: ้หนูเห็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เอาเงินมาค่ะก็เลยเขามาขอยืมหนูก็ให้เขายืมไปค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเงินทานข้าวค่ะ
0: ยืมไว้ก่อนถ้าทันชนกไม่เห็นใจเพื่อนทันชนกจะให้เพื่อนยืมเงินไหมไม่ให้แต่เนี่ยทันชนกมีความเห็นอกเห็นใจสงสารก็เลยให้เพื่อนยืมเงินนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับครูนะถ้าครูเป็นเพื่อนคนนั้นและสนิทสนมกันครูก็อาจจะ

ว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะให้ดีครูอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเขียนจดหมายมาทำไมขอบคุณทันชนกที่กรุณาแบ่งเงินให้นะครับแต่ในที่นี้เป็นจดหมายความเห็นใจเราก็ต้องเขียนถึงผู้อื่นด้วยความเห็นใจเช่นผู้นั้นได้รับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็ต้องแสดงความเห็นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวรับความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: เห็นใจให้มากที่สุด
1: ดีมากในการเขียนจดหมายเพื่อความเห็นใจเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้รับจดหมายเห็นเนื้อหาของเราเห็นภาษาของเราที่แสดงถึงความเห็นใจให้ได้มากที่สุดแสดงถึงความสงสารความเมตตาของผู้เขียนว่าเห็นอกเห็นใจด้วยใจที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีกี่จุดประสงค์ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่4 1จดหมายแสดงความยินดีครูอยากได้ตัวแทนตัวแทนพูดสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองจดหมายอะไรบ้างปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีทั้งหมดกี่จุดประสงค์อะไรบ้างละละนากลุ่มที่2ยกมือก่อนนะครับ
2: มี4จุดประสงค์ค่ะ
1: อะไรบ้างครับ
2: 1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายแสดงความขอโทษ
1: ถูกต้องครับ
2: 3จดหมายแสดงความขอบคุณ
1: ถูกต้องครับ
2: 4จดหมายแสดงความเห็นใจค่ะ
1: ถูกต้องครับประมือให้เพื่อนมีกลุ่มใดจะเพิ่มเติมไหมครับใครจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นก็จะมีทั้งหมด4จุดประสงค์หรือ4ประเภท1พูดพร้อมกันจดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณจดหมายขอบคุณสั้นๆ3จดหมายขอโทษและ4จดหมายแสดงความเห็นใจจำให้ได้นะครับและเรามาดูตัวอย่างจดหมายส่วนตัวพร้อมกันจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ลายมือเป็นอย่างไรลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามความสะอาดมีไหมมีความสะอาดแสดงว่าในการเขียนจดหมายปิยวัฒน์ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยลูกเพราะเหตุใดในการเขียนจดหมายจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อย
3: เพื่อให้จะได้มีความเรียบร้อยครับจะได้ไม่มีการแบบถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยมันจะทำให้ผู้อ่านไม่แบบไม่ประทับใจคร
1: ับ ไม่ประทับใจนั่งลงให้ปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมได้ไหมภัทริกาเพราะเหตุใดจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อยในจดหมาย
4: เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาเวลาอ่านค
1: ่
4: ะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อให้รู้สึกสบายตาถ้าเกิดว่าเรามีรอยลบมีรอยขีดข้ากระดาษยับเนื้อหาจดหมายขีดข้าไปขีดข้ามากระดาษมีรอยลบจนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนักเรียนคิดว่าจดหมายฉบับนั้นจะมีใครอยากอ่านไหมครูโอก็ไม่อยากอ่านเช่นเดียวกัน

0: เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นในการเขียนองค์ประกอบหรือส่วนประกอบก็ได้ก็จะต้องมีทำไมมีอะไรบ้างที่อยู่วันที
1: ่
0: คำขึ้นต้นเนื้อหาหรือเนื้อความและสุดท้ายคำลงท้ายและจะต้องลงอะไรด้วยลงชื่อลงชื่อของใครเนี่ยผู้เขียนหรือผู้รับผู้เขียนเราเป็นคนเขียนเราก็ต้องลงชื่อตัวเรานะครับสำหรับตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับนักเรียนก็จะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเช่นเดียวกันก็จะมีที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายรวมถึงลงชื่อด้วยนะครับลงชื่อผู้เขียนจดหมายเดี๋ยวถ้าปลายทางอาจจะยังไม่ทราบมองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ตัวแทนที่เป็นต้นทางมาอ่านให้ปลายทางฟังนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนทันชนกขุนทองมาอ่านจดหมายให้เพื่อนๆฟังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านตั้งแต่คำขึ้นต้นจนถึงคำลงท้ายด้วยนะครับ
2: สวัสดีการเพื่อนรักเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจ๊ะเทอมนี้เรียนยากไหมส่วนของเราเทอมนี้เรียนยากมากพอปิดเทอมเราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เราคงต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้นการละจ๊ะเตรียมตัวสอบไปถึงไหนแล้วขยันอ่านหนังสือแล้วพยายามไปด้วยกันนะช่วงนี้โรคระบาดโควิด-19 กำลังระบาดเธออย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะเป็นห่วงเธอเสมอรักและคิดถึงการันทันตฆาต
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเชิญเข้าที่ได้นักเรียนครับในการเขียนจดหมายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อความของจดหมายเนี่ยเป็นการเขียนไปมาระหว่างบุคคลที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนอีกคนก็บอกว่ากำลังเตรียมตัวทำไมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และก็ยังมีการถามเพื่อนต่อว่าเพื่อนได้เตรียมตัวบ้างหรือยังสุดท้ายเนี่ยย่อหน้าที่2ก็มีการแอบเป็นห่วงเล็กน้อยช่วงโควิดระบาดให้รักษาสุขภาพด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเห็นตัวอย่างจดหมายมาแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างจดหมายมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันว่ารูปแบบการเขียนจดหมายที่ดีและถูกต้องนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. ที่อยู่ผู้เขียนจะต้องเขียนอยู่มุมบนขวาของกระดาษเสมอนะครับต่อมาวันที่จะเขียนเฉพาะทำไมตัวเลขเขียนคำว่าวันที่ไหมไม่เขียนเขียนเลขวันที่มาเลยส่วนเดือนเขียนคำว่าเดือนไหมไม่เขียนเราจะใส่เดือนชื่อเดือนไปเลยนะครับแล้วก็พ.ศ.เราจะเขียนคำว่าพ.จุดศ.จุดไม่เขียนเราจะใส่เลขพ.ศ.ไปเลยนะครับต่อมาคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปตามระดับบุคคลนะครับตามความเหมาะสมด้วยต่อมาในส่วนของเนื้อความจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ส่วนใหญ่แล้วจะมีประมาณ 1-2 ย่อหน้าเพื่อให้กระชับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปต่อมาคำลงท้ายก็คือเป็นคำลงท้ายของจดหมายฉบับนั้นซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคลนะครับและสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนักเรียนสังเกตเห็นว่าย่อหน้าใดตรงกันย่อหน้าวันที่กับคำลงท้ายจะตรงกันนะครับส่วนประกอบที่1ก็คือที่อยู่ผู้เขียนส่วนประกอบที่2ก็คือวันที่3คือ
1: คำขึ้นต
0: ้
1: น
0: 4คือ
1: เนื้อความ
0: 5คือ
1: คำลงท้าย
0: และ6คือ
1: ผ
0: ู้
1: เขียน
0: ปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันนะครับปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับ1ก็จะเป็นที่อยู่ผู้เขียน2วันที่3คำขึ้นต้น4เนื้อความ5คำลงท้ายและ6ผู้เขียนนักเรียนตอบครูมาว่าย่อหน้าวันที่และย่อหน้าคำลงท้ายจะตรงกันถูกต้องประ

ือให้ตนเองเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมพร้อมกันและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่5รูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับโดยให้เขียนรูปแบบจดหมายส่วนตัว

หรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมส่วนนักเรียนปลายทางก็ทำใบงานเสร็จก็ส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมรูปแบบของจดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับและก็สรุปกิจกรรมพร้อมๆกันรูปแบบของจดหมายดังที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะครับรูปแบบแรกในการเขียนจดหมายจะต้องมีที่อยู่ของผู้เขียนถูกต้องไหมถ้าใครถูกใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับขีดเครื่องหมายถูกปลายทางปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาเป็นวันที่เดือนพ.ศ.แต่เราไม่เขียนคำว่าเดือนเราไม่เขียนคำว่าวันที่และเราไม่เขียนคำว่าพ.ศ.เพียงแต่บอกให้รู้ไว้ว่าย่อหน้าที่2ที่ต่อจากที่อยู่ก็คือวันที่เดือนพ.ศ.ในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาคำขึ้นต้นอย่างที่บอกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายไปหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะมีคำขึ้นต้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมาเนื้อความเนื้อความของจดหมายต่อมาครับคำลงท้ายคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาบุคคลแต่ละบุคคลก็จะ

แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและระดับบุคคลนะครับและสุดท้ายเราจะต้องมีการลงชื่อซึ่งเป็นการลงชื่อผู้เขียนถ้าใครไม่ถูกก็เพิ่มเติมคำด้วยปากกาสีแดงแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับในการทำแบบฝึกหัดก็ดีใบงานหรือใบกิจกรรมก็ดีนักเรียนต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะห้ามทำเลอะเทอะเปรอะเปื้อนฝึกทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4 5 6ครบถ้วนนะครับในใครทำถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครมีผิดเล็กน้อยใครถูกต้องเอามือลงใครทำถูกต้องยกมือขึ้นใครผิดหมดเลยเอามือลงตกลงถูกหรือผิดไม่รู้แหละผิดถูกเอามือลงครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือจดหมายทั่วๆไปก็ได้เพราะเหตุใดจึงต้องมีรูปแบบถ้าไม่มีที่อยู่ผู้อ่านจะทราบไหมเวลาจดหมายไปไม่ถึงผู้รับก็จะต้องตีกลับมาใช่ไหมจะได้ตีกลับได้ถูกต้องเพราะเหตุใดต้องมีคำขึ้นต้นแสดงถึงมารยาทในการเขียนคำขึ้นต้นนะเช่นเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดต้องมีเนื้อหาตัวนี้สำคัญเลยก็เราเขียนจดหมายหาผู้อื่นถ้าเราไม่มีเนื้อความหรือไม่มีเนื้อหาผู้อื่นจะทราบไหมว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรเพราะเหตุใดต้องมีคำลงท้ายแสดงถึงมารยาทให้เกียรติผู้นั้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือประมาณนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างกันออกไปแล้วทำไมต้องมีการลงชื่อผู้เขียนจดหมายใช่ถ้าซองจดหมายหายมีแค่กระดาษแผ่นเดียวก็จะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนผู้ใดเป็นคนส่งจดหมายนั้นนะครับเพราะเป็นการกำหนดระเบียบในการเขียนจดหมายเพื่อให้เป็นสัดส่วนนั่นเองนะครับจะได้ถูกต้องตามรูปแบบสำหรับชั่วโมงถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวแต่เป็นชั่วโมงที่สองสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีนะนำซองจดหมายมาด้วยขออนุญาตแจ้งว่าจดหมายซองจดหมายที่นำมานั้นขอให้เป็นสีสุภาพเรียบร้อยไม่สีสันฉูดฉาดสีชมพูได้ชมพูจางๆได้มีดอกไม้ได้เล็กน้อยสีขาวก็ได้ไม่ต้องเอาสีแดงแปรดมานะครับสีแดงจ๋ามาไม่ต้องนะครับเพราะว่าก็จะได้แสดงถึงความสุภาพด้วยทราบปลายทางทราบปลายทางทราบต้นทางก็ทราบแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวแล้วก็ซองจดหมายนะครับถ้ามีก็เตรียมมานะครับส่วนใหญ่ก็คงจะมีกันทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายมีกี่จุดประสงค์4จุดประสงค์อะไรบ้าง1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณ3จดหมายขอโทษเขาขอโทษนะครับและสุดท้าย4คือจดหมายแสดงความเห็นใจเก่งมากปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
0: เ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเช่นเคยทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแบบง่ายๆนะคะสไตล์ทนายวิรัติค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของชีวิตคู่ค่ะเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะว่าจะมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะแต่เรื่องราวของกฎหมายชีวิตคู่จะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้ชื่อเรื่องน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย
1: ครับผม
0: ฟังดูแล้วสยองขวัญมากนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเดินทางผิดไปเลือกคนผิดมานะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนว่าในการทำคดีความเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่สามีภรรยามีเยอะไหมคะเรื่องราวนี
1: ้ผมว่าเรื่องเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออย่างที่เคยเล่ากันมานะครับว่าคนเราเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สารพัดเลยนะครับคือตอนที่เป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับมีแต่เรื่องสรรหาดีๆพาไปดูหนังฟังเพลง
0: ทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: ถูกไปหมดปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันเหลือแต่ไม่ดีละเดี๋ยวทะเลาะกันเคยไปดูหนังไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปทำไมครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าพอมีเขามีเป้าหมายคือการที่จะให้ผู้หญิงรักเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มทุนสร้างทุกอย่าง
0: ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนของเขาก็ตาม
1: เขาเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจครับพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะต้องทำอะไรต่ออีกแล้วนะครับ
0: ก็คือหยุดทุกพฤติกรรมเลย
1: ใช่ครับผลก็คือผู้หญิงก็คิดว่ารักกันน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พาเราไปดูหนังละเอ๊ะเขาไม่เคยพาไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะเขาไม่เคยพาเราไปช้อปปิ้งละเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าเขามีคู่ใหม่หรือเปล่ามันเป็นคำถามและเกิดบังเอิญมีวันหนึ่งเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นประเด็นในการเป็นคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
0: อาจจะไม่ใช่กิ๊กใหม่หรืออะไร
1: ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอในใจมันคิดว่าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าหรือก็มีเพื่อนไปเห็นว่าเขาคงมีแฟนใหม่แล้วหรือว่าถ่ายภาพมาถ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่ากันตอนนี้มันก็เริ่มระแวงกันนะครับ
0: ที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่แล้วนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก
1: ็
0: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได
1: ้
0: นะคะทางที่ดีคุณผู้ชายก็ควรจะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าคะ
1: ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมอยากจะแนะนำลูกศิษย์ผมนะครับว่าพยายามสมมติเราคบกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นตัวตนเราเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่

0: จะต้องไปเสแสร้งอะไรเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่คบกันมันเต็มที่เลยแต่พอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจผมว่าเป็นตัวตนที่เองดีที่สุดแล้วนะครับ
1: ใช่ว่าโดยเฉพาะเรื่องฐานะนี่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าไปบอกผู้หญิงว่ามีเงินเท่านู้นเท่านี้ฐานะร่ำรวยจนมาชอบแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็อยู่ที่การดูแลใจใสด้วย
0: ครับผม
1: แล้วชนวนเหตุจริงๆเลยนะคะที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สมรสเนี่ยพี่วีรัตเจอชนวนเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวครับ
1: อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพออยู่ด้วยกันสักพักนึงเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วครับเขาก็จะไปคบหาคนใหม
1: ่ๆ
0: นะครับมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคนเราจะต้องหยุดได้ต
1: ้
0: องหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดปัญหา
1: ค่ะอันนี้เรื่องของการยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้นะคะค่ะแล้วมีคดีอะไรไหมคะที่รุนแรงเป็นปัญหาครอบครัวที่รุนแรงฟ้องหย่ากัน
0: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือเอาคนใช้มาเป็นภรรยาหรือว่าเอาน้องสาวของภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางรายเนี่ยหนักซ้ำรายอาจจะเป็นเอาคุณแม่หรือนี่ก็คือเป็นพยาเทครัว
1: มี
0: ครับมีทุกเรื่องครับหรือนำลูกของตัวเองมาเป็นภรรยาก็มีซึ่งมันบางทีเป็นเรื่องเป็นลับไม่ได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนต่างเพศที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องระวังความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคู่สามีภรรยามีคดีไหนที่มันตลกไหมคะ
0: ก็ผมก็เจออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าน้องสายจะมีวิดีโอวันนี้มีไม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการมีคู่ครองนะคะเรื่องของการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะไปรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
0: ครับ
2: ศักดิ์เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งกำลังเครียดเรื่องที่ภรรยาเป็นคนที่ขี้หึงมาก
3: เฮ้ยเพื่อนเย็นนี้เองว่างไหมวะมาหาข้าหน่อยดิมีนุ้ยจะปรึกษาว่ะ
4: เฮ้ยไงศักดิ
3: ์เฮ้ยนั่งก่อนดีวะ
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยวะมีเรื่องเครียดยังไง
3: เฮ้ยเอ็งนี่น่าเปลี่ยนจากหมอฟันเป็นหมอดูเนี่ยแม่นจริงเลยวะ
4: แล้วเป็นยังไงยังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมหรือไงล่ะ
3: เหมือนเดิมแล้ววะ
4: นั่นไงกะแล้วเชียวว่าต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ
3: ก็วันนั้นดิวะภรรยาฉันมาหาเจอกับเลขาหน้าห้องฉันน่ะดิวะเขาเลยก็ได้คุยกัน
5: ฉันรับไม่ได้เลยนะที่เธอบอกกับฉันว่าเลขาของเธออายุเกือบ50แต่นี่มัน25ชัด
3: ๆ อ๋อใช่จ้ะที่รักวันนั้นน่ะก็เขาไม่อยู่ไงไม่ค่อยสบายก็เลยโทรให้หลานมาทำงานแทนนะจ้ะไม่มีอะไรจริงจ้ะที่รักก็แต่คำตอบแล้วนะภรรยาข้าเสียงดังอับอายหมดเลยว่ะเสียการปกครองหมดเนี่ยถ้าคิดว่าจะฟ้องหย่าดีไหมวะ
4: เฮ้ยจะดีหรือวะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเป็นทรายนะคะทรายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะมาหักหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่วิรัตเป็นพี่วิรัตไหวไหมคะโดนอย่างนี
0: ้จริงๆแล้วมันต้องระงับอารมณ์กันนะครับไปทำที่ทำงานเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ามันก็เสียการปกครองนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วปล่อยให้ภรรยามาด่าต่อหน้าน้องๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้มันเสียจริงๆครับผมว่าไม่น่าจะทำ
1: ค่ะคำถามแรกเลยจากเรื่องนี้คุณผู้ชายทนไม่ไหวละฟ้องหย่าได้ไหมคะหักหน้ากันอย่างนี
0: ้คือมันเป็นเรื่องการทำลักษณะนี้นะครับแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพราะการกระทำของหญิงเนี่ยเป็นการทำเพื่อความหึงหวงนะครับเขาก็อาศัยว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับตรงนี้อาจจะทำให้เกินเลยไปแต่ว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับ
1: แล้วกรณีที่ใช้คำพูดกิริยาต้องถึงขั้นไหนแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรถึงจะเป็นเหตุให้นำมาฟ้องหย่าได้คะ
0: คือถ้าเป็นการด่านะครับด่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุด่าที่ร้ายแรงนะครับเป็นถ้าด่าธรรมดาว่า

0: เลวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นการที่แบบเป็นคนเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรครับไม่เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้ต่าง
1: ๆการด่าทอที่ล่วงเกินบุพการีตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
0: การด่าเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันต้องมีระดับของการด่าถ้าด่าเผินๆไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าการเลี้ยงดูเลวร้ายมาก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพิจารณาญาณของทางศาลอีกทีนึง
0: ใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนที่เรื่องเกิดเนี่ยเราต้องมาดูว่าเขาด่ากันยังไงนะครับแล้วความหนักเบาของข้อความนั้นนะครับถ้ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าร้ายแรงเขาใช้คำว่าร้ายแรงซึ่งการตีความคือคำว่าร้ายแรงมันต้องถึงขั้นว่าด่าแล้วเสียหายหายเช่นมันก็มีไปด่าว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยด่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ละหรือด่าเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย
1: คือไม่ได้แล้ว
0: อันนี้ร้ายแรงละ
1: ล่วงเกินบุพการี
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะร้ายแรงไปนะครับ
1: พี่วรัตน์เคยเจอคดีไหนไหมคะที่แค่เพียงคำพูดก็ไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันทะเลาะวิวาท
0: ผมเคยเจอที่มันเป็นลักษณะว่าด่าพ่อแม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะครับ
1: ตรงนี้คือยอมไม่ได้เลย
0: ใช่ครับเขาตั้งเรื่องมาก็ฟ้องได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือได้หย่า
0: ก็หย่าแล้วมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าครับแต่เพียงว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องมีการสืบพยานกันว่าไอ้คำพูดนั้นพูดจริงไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ข้อความเนี่ยได้ละ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในฐานะที่พี่วิรัตเป็นทนายเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเยอะละฟ้องหย่าพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคนที่มีภรรยาขี้หึงแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำคิดไปเอง
0: ครับมันมีสองสามเรื่องวิธีการง่ายๆครับหนึ่งคือเลิกกันไปเลยนะครับสองก็คือถ้าเรายังคงต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายซึ่งกันและกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเจอลักษณะเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ผมว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
1: ตรงนี้อีกเรื่องนึงไซดราม่าอีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันก็มีกรณีอย่างนี้ขึ้นจริงกรณีที่มีชู้มีกิ๊กกันจริง
0: ๆครับ
1: นะคะแล้วไปพบเห็นพอดีเกิดการบันดาลโทสะ
0: ครับ
1: เกิดการฆ่าผู้หญิงหรือว่าฝ่ายชู้ด้วย
0: ครับ
1: เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นกฎหมายจะเป็นไปแนวทางแบบไหนคะ
0: คือในอดีตเนี่ยมันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่คลาสสิกมากแต่แนวอาจจะแต่เป็นคดีเก่ามากนะครับ
1: ค
0: ือสามีเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอยู่กับชายชู
1: ้
0: นะครับฝ่ายชายเนี่ยฆ่าทั้งสองคนเลยนะครับแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ผิด
1: อ้าวทำไมล่ะคะฆ่าคนตาย
0: เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีตัวเอง
1: อ๋อมีกฎหมายข้อนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าผมว่าถ้ามันเป็นการตัดสินในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช
1: ่
0: นะครับซึ่งแนวทางก็ยังไม่อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นบันดาลโทสะ
1: ค
0: ือมีความผิด
1: แต่
0: จะลดโทษขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนั้นคือคดีที่ผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนั้นคือขณะนั้นทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันอยู
0: ่
1: ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเดินในที่สาธารณะมีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง
0: ก็จะเป็นเรื่องของบันดาลโทสะได้แต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าดูว่ามันบันดาลโทสะหรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเห็นแค่เขาเดินเฉยๆเงี้ย
1: ค
0: ุณไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วคุณจะมาอ้างเหตุที่จะทำให้ศาลลดโทษให้คุณมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าอยู่ในโรงแรมม่านรูดกันเนี่ยแล้วคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ยังเป็นเหตุนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้คุณภรรยานี่ถ้าเกิดหึงหวงถึงขั้นทำร้ายร่างกายสามีตบตีและหึงที่ไรตบตีทุกทีไม่ว่าสามีจะทำจริงหรือว่าหึงหวงคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้สามีนำเหตุนี้มาฟ้องได้ไหมคะ
0: คือสามีถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าทำร้ายแบบธรรมดาตบตีกันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำถึงขั้นร้ายแรงเช่นมีคดีหนึ่งก็คือว่าภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเลย
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ถือว่าร้ายแรง
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะว่าการทำร้ายร่างกายการสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่า
0: ค
1: ่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: บอมและตุ้ยชอบมาออกกำลังกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัวเป็นประจำ
3: ผมมีเรื่องอึดอัดใจมากเลยแล้วเรื่องอะไรล่ะครับก็ภรรยาของผมสิครับเป็นครูชอบมาข่มขู่ผมอยู่ตลอดเลยแล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณก็ภรรยาของผมสิครับสอนหนังสือจนเคยตัวพอกลับมาบ้านก็บังคับให้ผมทำนู่นทำนี่ผมอะเซ็งมากเลยเธอคิดว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาทำยังไงล่ะครับก็เขาบังคับให้ผมทำการบ้านสิ
4: อ้าวก็ดีนี่ครับ
3: มันเหนื่อยครับแล้วยังมาบอกว่าสามีมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเงินของภรรยาก็เป็นของภรรยาส่วนเงินของสามีเนี่ยก็เป็นของครอบครัว
5: ผม
3: ว่าอยากรู้จริงเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนที่เขาบังคับให้ผมต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไหม
5: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ยน่าสงสารคุณสามีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณภรรยานี่จะเก็บเงินคนเดียวเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะถามเลยค่ะว่าสิ่งที่คนเป็นสามีต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคือการเลี้ยงดูใช่หรือไม่คะถ้าไม่เลี้ยงดูให้เงินได้ไหม
0: คืออย่างนี้กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าบังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่จะต้องเลี้ยงดูภรรยากฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามีภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูนะครับก็คือซึ่งกันและกัน
1: ช่วยกันทำมาหากิน
0: ใช่ไม่ได้หมายว่าผูกขาดว่าฝ่ายชายต้องเป็นคนหากินอย่างเดียวตลอดไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างจะต้องมีหน้าที่ครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าหาเลี้ยงมาก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้ภรรยาเคยตอนแต่งงานกันใหม่ๆสามีบอกไว้เลยว่าคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องทำงานแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณสามีจะให้คุณภรรยาออกมาทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากตรงนี้คุณภรรยาจะไม่ยอมได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วมันก็ต้องถ้ามันมีความจำเป็นผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวมันคุยกันได
1: ้
0: ถูกไหมฮะมันก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอยู่บ้านเฉยเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะให้แบบในอดีตคือฝ่ายชายเป็นคนหาเลี้ยงเดียวมันคงไม่ใช่ครับ
1: ค
0: ือมันจะต้องช่วยกันนะครับ
1: และสามารถนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ครับ
1: ภรรยาไม่ทำงาน
0: มันต้องดูก่อนนะครับว่าถึงขั้นนั้นไหมแต่มันดูแล้วถ้ามันเพียงแค่ไม่ทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุจำเป็นคือต้องเลี้ยงลูกอะไรเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกเรื่องจะไปฟ้องได้หมดเลยไม่ใช่ครับครับผม
1: แล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุณภรรยาอาจจะทำงานแต่ว่ามีบุตรมีอะไรด้วยแต่คุณสามีค่ะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่น
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่คือคุณภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะว่าคุณสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
0: มันไม่ถึงขั้นเลยนะครับคือถ้ามันไม่ถึงกรณีที่ว่าเขาไม่ได้หาเลี้ยงอะไรเลยไม่ใช่ คือมันเป็นเรื่องความสามารถในการหาเลี้ยงอะครับ
1: ค
0: ือบางคนต้องยอมรับบางทีสามีภรรยาเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับมันก็ต้องบางทีมันก็จะคนนึงหามากคนนึงก็หาน้อยก็ช่วยกันนะครับก็ถึงบอกว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือกันนะครับ
1: ค่ะใส่นึกคิดเรื่องกรณีดราม่าขึ้นมาได้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในกรณีที่คุณสามีทำมาหากินเนี่ยก็ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยา
0: ครับ
1: ไปค้ายาเสพติดค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าคุณสามีโดนจับได้คุณภรรยาโดนด้วยไหมคะ
0: ออกไม่เกี่ยวครับคนละประเด็นกัน
1: แต่เอาเงินมาใช้นะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเพราะก็มีคดีอย่างนี้อยู่บ่อยสมควรนะครับคือสามีทำอาชีพค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับแต่ว่าภรรยาก็ไม่รู้อะไรก็คือก็ทำเป็นแม่บ้านปกติครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสามีเมื่อโดนจับไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับ
1: ค่ะและในส่วนเงินล่ะคะของทางครอบครัวตรงนี้จะจัดการยังไงคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องคดียาเสพติดใช่ไหมครับบางท
1: ี
0: ก็อาจจะมีการถูกอายัดเงินอะไรต่างๆนะครับ
1: ตรงนี้ก็ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นกรณีที่สามีถูกจำคุกนะครับสามีคำตัดสินจำคุกแล้วก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็เป็นเหตุในการที่อีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถจะฟ้องหย่าได้นะครับ
1: ค่ะพี่รัฐเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เป็นคดีที่คุณสามีมีเจตนาดีค่ะที่จะอย่างเช่นเหมือนค้ายาแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายภรรยาไม่โอเคเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ามีไหมคะ
0: ที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าสามีเนี่ยก็ค้าจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดคุกจริงๆแต่พ

0: พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยภรรยาก็ไม่มีแฟนใหม
1: ่
0: แต่จะจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องไปอาศัยให้ทนายความยื่นคำร้องแล้วก็ฟ้องนะครับก็เป็นอย่างนี้เยอะพอสมควรนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้อยู่ในคุกแล้วเกิดการฟ้องร้องขึ้นหนีไปศาลยังไงคะติดต่อกันยังไง
0: มันยากนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยส่วนใหญ่ก็คือยื่นฟ้องแล้วก็สามีก็ไม่มาก็พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะครับพอมีคำสั่งศาลก็ไปเขาเรียกอะไรไปยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
1: เพราะฉะนั้นนี่เรื่องยาเสพติดนี่คือเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะค่ะแล้วในกรณีที่มีกรณีไหนไหมคะที่คุณสามีต้องการให้คุณภรรยามาทำมาหากินบ้างช่วยกันบ้างมีไหมคะที่ฟ้องร้องเลยค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ฝ่ายหญิงช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นของครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาเลี้ยงได้นะครับคืออย่างสมัยก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรมากมายจะไปสมัครงานอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากครับก็บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปบังคับหรือใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาครอบครัวนะจนนำไปสู่ถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะแต่เรื่องราวยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ที่ศาลาริมน้ำน็อตและเฟิร์นกำลังนั่งคุยกัน
3: เมื่อวานน่ะเราไปทำบุญที่วัดมาน่ะ wow. เห็นผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้อยู่กับที่หลุมศพของผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้ไปปากก็พูดแต่คำว่ายังไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย
4: จริงดิสงสัยเขาจะเป็นคู่เกย์กันมาสมัยเนี้ยชายรักชายเยอะจังเลยเน
3: า
4: ะ
3: ทีแรกอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราออกสงสัยไม่ได้เราก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะครับพ่อคุณตายเหรอครับอ๋อผมหมายถึงคนที่ตายเป็นพ่อของคุณเหรอครับ
5: ไม่ใช่
3: อ
5: ้
3: าวแล้วเขาเป็นใครครับ
5: เขาอ่ะเป็นผัวเก่าของเมียผมนี่แหละ
3: แล้วคุณจะร้องไห้ไปทำไมล่ะ
5: เนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเนี่ยคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หรอก
3: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่เมียคุณทำอะไรทำไมคุณต้องร้องไห้ขนาดนั้น
5: เมียผมอ่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็ไม่ได้เลยมานั่งร้องไห้อยู่นี่แหละครับ
3: โอ้โหไม่เอาไม่ร้องนะคะ
1: แหมคุณผู้ชมครับมีการไปร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าหลุมศพสามีเก่าด้วย
0: ครับ
1: อันนี้แสดงว่าเศร้าใจสุดๆแล้วไม่รู้จะระบายออกกับใครแล้วในกรณีนี้ค่ะพี่ยุรัตน์คะ
0: ครับ
1: ภรรยาทำร้ายร่างกาย
0: ครับ
1: อาจจะไม่พบเจอบ่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะ
0: มีครับ
1: ค่ะอย่างนี้ฟ้องหย่าได้ไหมคะ
0: คือจริงๆกฎหมายเขามีไว้2ช่วงครับคือถ้าเกิดกรณีทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเช่นตบหน้าหรือชกต่อยนิดหน่อยนะครับหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ถือเป็นการทำร้ายร่างกายแบบธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเช่นกระทืบหรือว่า
1: เลือดตกยางออก
0: หรือขั้นว่ายิงกันถึงตายเงี้ยหรือว่าหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกฎหมายจะดูแลนี่รู้ไหมถ้าทำอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับถ้าทำร้ายกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังทำไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องถึงเข้าขั้นการเข้าโรงพยาบาล
0: ไปนอนให้น้ำเกลือกันเลย
1: มีหลักฐานทางการแพทย์
0: ใช่ไหมบางคนถึงถูกเหยียบกันถึงม้ามแตกเลยนะครับหรือว่าถึงกับตาปิดแต่ยังไงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าอย่างที่มันก็เหมือนกับคดีทำร้ายร่างกายครับถ้าเป็นแบบให้สาหัสหรือร้ายแรงเนี่ยถ้ามีต้องจำเป็นที่ต้องพักรักษาตัวเกิน21วันเนี่ยก็ยังถือว่ามันเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่า
1: แต่กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เจอน้อยค่ะที่ผู้ชายจะถูกทำร้ายร่างกายพี่วิรัตเคยเจอไหมคะ
0: ผมยังไม่เคยเจอครับนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีครับก็มีผู้หญิงที่ทำร้ายร่างกายสามีก็มีนะครับสามีก็ยอมนะครับก็บางทีมันก็มีโรคที่มันเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องกรณีที่เจอบ่อยดีกว่าก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงตรงนี้นี่มีแน่นอน
0: มีครับ
1: เยอะเลยทีเดียวนะครับปัญหาครอบครัว

0: ็คือตรงนี้ถ้าคุณผู้หญิงเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาล่ะคะพี่วิรัตหนีไปเลย
1: ครับ
0: หนีออกจากบ้านไปเลยตรงนี้คุณผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
1: จริงๆเลยไม่มีความผิดอะไรครับก็คือหนีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ป้องกันตัวอยู่แล้วเราก็หนีไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าการหนีของเราไปเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าถ้าครบ1ปี
0: นะครับก็คือต้องหนีไปให้ครบ1ปี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือหนีไปหรือว่าหายไปแบบพอเราติดต่อได้บ้างหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้บ้างชั่วคราวมาสัก3ปีเนี่ยอีกฝ่ายก็ฟ้องหย่าได
0: ้
1: นะครับ
0: ถ้าอย่างนี้หายไปแบบไม่รู้ข่าวเลยคุณสามีสามารถไปแจ้งความได้ไหมคะว่าแจ้งคนหาย
1: โดยหลักแล้วพอหายไปเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักฐานเนี่ยนำมามอบให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องว่าเขาทิ้งล้างไปเกิน1ปี
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างในละครนี้ถ้าคุณผู้ชายทนไม่ได้ละพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็ควรจะแยกออกมาก่อนนะครับอาจจะแยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างเช่นทำสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับตรงนี้มันจะช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นมาพอสมควรคือว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันทนกันไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันบางทีก็อาจจะโชคดีว่าไม่เป็นไรอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เรื่องเลยเถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องแยกออกมาก่อนมาอยู่ข้างนอกนะครับพอเรารู้สึกว่าดีละเราก็ขอกลับเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
0: แล้วเรื่องสัญญาตัวนั้นที่พี่รัฐพูดถึงคือสัญญาที่จะแยกกันอยู
1: ่ชั่วคราว
0: ค่ะตรงนี้เป็นสัญญาที่ต้องร่างขึ้นยังไงบ้างคะ
1: โดยหลักก็ควรจะทำขึ้นคือแยกกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยขอแยกอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งทำบันทึกข้อตกลงง่ายๆก็ได้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ได้มีการขอแยกกันอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ต้องมีพยานอะไรด้วยไหมคะ
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เพียงเข
0: ีย
1: นข้อความสั้นๆว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวได้นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมล่ะคะ
1: อันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะสามารถจะฟ้องร้องเพื่อขอแยกกันอยู่ชั่วคราวกับคู่สมรสได
0: ้ค่ะยังไงก็คือเรื่องราวถ้าเกิดขึ้นแล้วหาข้อตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกัน
1: ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับ
0: ค่ะซึ่งการฟ้องร้องก็ต้องมีกระบวนการมากมายนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็จะหมดไปนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะไม่ต้องเป็นคดีความให้ขุ่นข้องหมองใจกันนะคะถ้ามีปัญหาถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตค่ะพี่ทนายอารมณ์ดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่พี่ทนายวิรัตของเรานะคะทาง Twitter แล้วก็ LINE ค่ะที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือพลาดบางช่วงบางตอนต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์เจ้าเก่านะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีที่น้ำตกท่ากระบาก

0: น้ำเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกท่ากระบากแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเส้นทางนี่ยังค่อนข้างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินทางด้วยรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เดินเท้าเข้ามาเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้สักครู่เดียวนะครับแล้วก็จะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญของเราคนแรกแล้วไปดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดหาเรื่องคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของผมแล้วนะฮะน้องก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: ของผมเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงผมขับรถออกไปที่ตลาดครับเพื่อจะไปหางานทำ
0: ครับ
2: ครับผมพอผมจะไปหางานทำผมก็ไปชะลอรถแล้วก็เลี้ยวรถมาตรงที่ยูเทิร์นครับแล้วพอดีระหว่างนั้นผมขี่รถมาก็มีรถเก๋งอีกคันนึงขี่รถมาปุ๊บเพื่อจะเลี้ยวซ้ายผมก็เห็นว่าเขาตบไฟเลี้ยวแล้วผมก็ชะลอรถไม่ให้เขาแบบให้ไปเกิดอุบัติเหตุ
0: นิดนึงรถของน้องก๊อฟเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ครับผมมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอรถเก๋งคันนึงอยู่ข้างหน้า
2: ครับผม
0: รถเก๋งตบไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผม
0: เราก็ชะลอรถตาม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: พอผมชะลอรถแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมก็ขี่รถตามตูดเขาไปเรื่อยยังไม่แซงนะครับผมก็คิดกะว่าจะแซงขวาเมื่อผมจะแซงขวาปั๊บเขาก็เร่งเครื่องขึ้นไป
0: อ่ะดันเร่งเครื่องหนี
2: ครับผม
0: ก็แปลว่ามีทีท่าว่าจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วหรือจะไม่จอดแล้ว
2: ครับผมประมาณนั้น
0: แล้วไฟตอนที่เขาแซงเร่งเครื่องไปเนี่ย เขายังตบซ้ายอยู่ไหม
2: ครับผมยังตบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ครับ
0: อ๋อเราก็เลยอาจจะเปิดไฟค้างไว้ก็ได
2: ้ครับผมอะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยขี่รถอ่ะลงเขาคงจะไม่เลี้ยวแหละเขาเร่งเครื่องขนาดนั้นผมก็เลี้ยวตรงขี่แซงไปด้านซ้ายพอผมขี่แซงไปด้านซ้ายเสร็จปั๊บเขาก็เลี้ยวขึ้นมากระทันๆเลย
0: อ๋อคือหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลย
2: ครับผม
0: ในระหว่างที่คุณแซงตามไหลทางขึ้นไปถูกไหมฮะเขาหักเข้ามาชนไหม
2: ชนครับ
0: โอ้ไม่เหลือ
2: ชนโครมเลยครับ
0: แรงด้วย
2: ครับผม
0: ก็เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ตอนนั้นก็คือผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหาย
0: คุณสวมหมวกกันน็อกปะ
2: สวมครับ
0: สวมโอ้ยังโชคดีที่สวมหมวกกันน็อก
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเจ็บแค่ไหน
2: เจ็บมีแตกใต้บริเวณขอบตาครับ
0: ทีเดียว
2: ครับผมทีเดียว
0: แขนขา
2: ครับผม
0: ไม่หักหัวไม่แตก
2: ไม่ครับ
0: ผมก็ถือว่าโชคดี
2: ครับ
0: ทีนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างล่ะ
2: ครับผม
0: เพราะเป็นรถเก๋งนะฮะด้านซ้ายก็ต้องชน

0: เข้ากับ
1: ใช่ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ของค
1: ุณใช่ครับ
0: รถเขาเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกว่ารถเขาตอนนั้นที่ผมจักมองดูแล้วคือรถเขาไม่ได้รับความเสียหายมากมายเขาก็ลงมาจากรถอยู่นะครับลงมาจากรถเพื่อจะดูรถเขา
0: แล้วเป็นอะไร
1: ครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบหันมามองผมแค่แป๊บเดียวแล้วเขาขึ้นรถขับรถหนีผมไป
0: คือไม่ได้ดูเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแบบเอ้ยน้องเจ็บหรือเปล่าได้รับอุบัติเหตุงี้เป็นอะไรมากพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่มีเลย
1: ครับผมไม่มีเลยครับ
0: ดูแค่รถตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
1: ครับผม
0: ปิดประตูขึ้นรถ
1: ครับผม

0: ผื่อเป็นอะไรมากมายไปเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะ
1: ก็โชคดีที่ไม่เป็นไรและโชคดีที่ไม่มีคนซ้อนคุณด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณได้ไปดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมในเรื่องกฎหมายหลังจากเขาหนีไปแล้ว
0: คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความครับ
1: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
0: ครับผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
1: จำทะเบียนรถได้ไหม
0: จำได้ครับจำได
1: ้รูปพรรณสันฐาน
0: จำได้หมด
1: รถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
0: ครับผม
1: จำได้นะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว
0: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ทั้งหมดที่น้องก๊อฟเล่ามาเนี่ยอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายของเราบ้างครับ
0: ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไปแจ้งความเนี่ยผมจะมีความผิดไหม
1: ก๊อฟก็เลยอยากรู้ข้อที่1คือคุณมีความผิดด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรณีไหม
0: ก็อยากรู้ครับว่าเขาจะได้รับความผิดแบบยังไงมั่งหรือว่าจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเขาได้รับความผิดแล้วเขาจะชดใช้ค่าสินไหมค่าซ่อมรถให้เราหรือเปล่าอะไรประมาณน
1: ี้อยากจะถามถึงคู่กรณีนะฮะว่าจะต้องชดใช้ความผิดอะไรบ้างนะครับจากการชนแล้วหนีในครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาก
0: ๆ
1: ขอบคุณน้องก๊อฟที่นำเรื่องมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับ
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตามรถเก๋งรถเก๋งก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ทำท่าว่าจะจอดข้างซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ขับตามมาสักพักก็ไม่ยอมเลี้ยวสักทีตัดสินใจจะแซงออกด้านขวาพอจะแซงด้านขวารถเก๋งกับเร่งเครื่องเร่งบึ๊ดขึ้นมาจังหวะแซงก็หายไปละแซงไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจหักเข้าซ้ายเพื่อจะแซงไหลทางทางด้านซ้ายไปเหมือนเดิมตอนแรกทันใดนั้นเองนะครับรถเก๋งที่เร่งเครื่องออกไปแล้วกลับเลี้ยวซ้ายตัดหน้ามาอย่างกระทันหันชนโครมเข้าให้คู่กรณีลงมาดูว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะฮะหนีหายไปเลยทิ้งน้องก๊อฟเจ้าของเรื่องเรานอนโอดโอยได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวต้องพยุงรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในสภาพนั้นนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องแรกตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดด้วยไหมจากกรณีที่เล่ามา 2. ตัวคู่กรณีคนขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยจะได้รับความผิดอะไรบ้างและจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการใดบ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตตอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเพื่อหางานทำมีรถเก๋งอยู่ด้านหน้ากำลังชะลอและเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก๊อฟจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงแต่ขณะที่กำลังจะแซงรถเก๋งก็เร่งความเร็วทำให้ก๊อฟเสียจังหวะก๊อฟจึงขับตามรถเก๋งต่อมาสักพักหนึ่งแต่รถเก๋งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยวก๊อฟจึงตัดสินใจว่าจะขับแซงตรงไหลทางแต่รถเก๋งก็หักเลี้ยวมาตัดหน้าแบบกระทันหันจนชนเข้ากับรถเก๋งก๊อฟได้รับบาดเจ็บและรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงมาตรวจสอบรถของตนเองว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขึ้นขับรถไปโดยไม่ได้มาสอบถามอาการของก๊อฟแต่อย่างใดก๊อฟจึงพยายามพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลจึงสงสัยว่าแบบนี้จะสามารถแจ้งความได้หรือไม่แล้วก๊อฟจะมีความผิดไหมแล้วคนที่ขับรถเก๋งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่เพราะก๊อฟจำได้ทั้งหน้าคนขับลักษณะรถและทะเบียนรถได้
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยค่ะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องก๊อฟฟังดูแล้วจะเหมือนคนขับรถยนต์จะแกล้งก็เหมือนนะคะ
5: ครับ
4: เพราะว่าจะไปก็ไม่ไปพอแซงซ้ายปุ๊บมอเตอร์ไซค์น้องก๊อฟเรียบร้อย
5: ลองกำลังกันอยู
4: ่อาจจะหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าน้องก๊อฟผ่านมาพอดีเลยมาลงที่น้องก๊อฟเลยอย่างนี้น้องก๊อฟไม่กล้าไปแจ้งความค่ะอาจจะเพราะว่ากลัวตัวเองมีความผิดด้วยในกรณีที่แซงซ้ายแล้วถูกชนแบบนี้มีความผิดไหมคะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการแซงซ้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันทำแล้วใครประมาทนะครับแต่ดูจากการที่เราแซงซ้ายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพูดได้ยากครับปกติเราต้องแซงที่ขวาอย่างเดียวนะครับคือบ้านเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะของเราเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ขับซ้ายใช่ไหมครับถ้าจะแซงคุณต้องอยู่ชูขวาแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมนะครับแต่บ้านเรานี่ขับไปเป็นแผงเลย
4: แต่น้องก๊อฟก็ใจร้อนไปนิดนึงเนาะรีบแซงซ้ายเลยก็เลยเกิดอุบัติเหต
5: ุ
4: นะคะอันนี้คนขับรถเก๋งเขาคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาแค่มองรถเขาว่ารถเขาเป็นอะไรหรือเปล่ารถไม่เป็นอะไรเขาก็ขับต่อไปเลยอย่างนั้นเลย
5: ไม่เสียเวลาไง

0: ะเขามีความผิดไหมคะ
1: ก็ถ้ามันไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไปของเขาแต่ว่าจะมีการขับเรื่องการบาดเสียวนะครับจากที่ฟังน
0: ะ
1: แต่เราต้องมาข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
0: แต่น้องคอปได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่ลงมาดูหน่อยไม่มีความผิดอะไรเลยหรอคะ
1: จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ขับด้านหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคันข้างหน้า
0: ค
1: ันหลังเนี่ยจะต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่ชนต้องขับพร้อมกับความปลอดภัย
0: ก็คือขับรถในประเทศไทยไม่ว่ากฎหมายประเทศอื่นจะเป็นไงแต่ขับในประเทศไทยคุณต้องระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
1: ใช่อย่างเวลาน้องสายขับเนี่ยน้องสายก็ต้องระวังหน้าเพราะว่าน้องสายเนี่ยต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเพื่อให้เบรกได้อย่างไม่ชนใครนะครับคือกฎหมายเขียนอย่างเงี้ย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายไปถอดกระจกมองหลังที่รถเลย
1: โอ้
0: ไม่สนใจแล้วอัน
1: ตรายมากขึ้น
0: ไม่สนใจแล้วสนใจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเจ็บตัวแล้วรถพังด้วยตรงนี้น้องก๊อฟจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครในเมื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะไม่ผิดนั่นแหละ
1: ครับ
0: เขาได้ไปแล้วอะค่ะ
1: คือน้องก๊อฟอาจจะต้องซ่อมตัวเองครับคือต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นเงินตัวเองนะครับ
0: ตรงนี้ไปแจ้งพ.ร.บ.ได้ไหมคะพ.ร.บ.ของผู้ขับขี
1: ่พ.ร.บ.มันบุคคลที่3ไม่ใช่ผู้ขับขี
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็ต้องเยียวยาตนเองนอกจากว่าเขามีการทำประกันในส่วนของภาค
0: สมัครใจเพิ่มขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟก็ควรจะไปทำประกันเนาะ
1: ใช่
0: น้องก๊อฟก็พอมีสตินะคะที่ตอนโดนชนเขาจำทะเบียนรถได
1: ้
0: จำได้แม้กระทั่งหน้าคนที่ชนเลย
1: ครับ
0: แต่ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ว่าจะไปแจ้งความเดี๋ยวเพราะกลัวตัวเองก็ผิดด้วยที่แซงซ้ายพี่วิรัตพอจะแนะนำน้องก๊อฟยังไงบ้างคะว่าควรจะไปแจ้งหรือไม่
1: ผมว่าถ้าในกรณีที่เราก็ผิดหน่วยผมว่าก็เสียเวลานะครับก็น่าจะซ่อมตัวเองดีกว่านะครับจะไม่เสียเวลา
0: ก็คืออยากจะแนะนำน้องก๊อฟว่าก็น้องก๊อฟมีส่วนผิดด้วยแหละ
1: ใช่คือตัวเองมาประมาทดีที่ถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการมีความเสียหายหรือไม่นะครับ
0: เพราะว่าถ้าไปแจ้งความนี่น้องก๊อฟอาจจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปเนาะขับรถคราวหลังก็อย่าประมาทแบบนี้อีก
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบแค่น้องก๊อฟเท่านั้นอย่างยกกรณีตัวอย่างถ้าเป็นน้องก๊อฟเลยเนี่ยทำผิดก็จริงแต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยแหละค่ะน้องก๊อฟจะต้องให้ใครมารับผิดชอบเขาจะต้องรับผิดชอบไหม
1: ครับถ้าเสียชีวิตเองเนี่ยแล้วมันหาตัวผู้กระทำความผิดอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบไปตัวเองครับก็คือมันไม่ได้ได้เรียกร้องจากใครนะครับ
0: เ
1: พราะว่าบางทีการขับรถโดยประมาทเป็นก็อาจจะทำให้ตัวเองตายเสียชีวิตได้นะครับ
0: ตั้งแต่พี่วิรัตทำคดีมามีคดีไหนไหมคะที่เกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนที่ยากหรือเกินแล้วก็ตัดสินลำบากเป็นคดีที่แปลกอะ
1: คือคดีจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมันยากตรงที่ว่าแต่ถ้ามันมีกล้องนะครับมันจะชัดเจนนะครับคือกล้องเรื่องกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์กันยากพอสมควรกันนะครับเขาก็คดีลักษณะนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยากทำกันนะครับทนายคนเดียวไม่ค่อยอยากทำกันเพราะว่ามันไปสู้กับเรื่องประกันไปสู้กับเรื่องรถยนต
0: ์
1: เรื่องรถกับขสมก.นี่ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ทำคดีในตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่รัตคะถ้ารถเก่งถ้าตอนนั้นอยู่ทั้งคู่นะในกรณีของน้องก๊อฟอะแล้วรถเก่งเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นอะแต่เขาโทรเรียกประกันตรงนี้แล้วแหละน้องก๊อฟจะต้องพูดคุยกับประกันยังไงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าเขามีประกันเนี่ยโดยถ้าเขามีประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตัวรถเก่งคนนั้น
0: ส่วนใหญ่รถเก่งน่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
1: เขาก็จะมาดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาฟ้องน้องก๊อฟนี่แหละนะครับมาติดตามแล้วก็ถ้าน้องก๊อฟไม่สามารถเยียวยาหรือชำระหนี้ให้เขาได้ก็ฟ้องร้องน้องก๊อฟแน่นอนนะครับ
0: ถ้าน้องก๊อฟเลวร้ายที่สุดไม่มีใบขับขี่แล้วถ้าไม่ได้ทำใบขับขี่ตรงนี้น้องก๊อฟจะต้องได้รับโทษอะไรเพิ่มขึ้นไหม
1: ก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องโดน2ข้อหาก็คืออาจจะเรื่องการไม่พกพาใบอนุญาตในการขับขี่อันที่1 2ก็คือการขับรถโดยประมาท
0: ไม่พกพานี่หมายถึงว่ามีแต่ไม่พกพา
1: ครับก็มีความผิด
0: ต้องมีความผิดเหมือนก
1: ัน ใช่ๆ
0: แล้วมีความผิดเท่ากันกับไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าคะ
1: อ๋อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่พกพาเนี่ยมันก็มีความผิดแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมีความผิดหนักกว่า
0: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะที่พี่วิรัตอธิบายไว้นะคะยังไงถ้าขับขี่นะคะบนท้องถนนประเทศไทยนะคะก็ควรจะแซงขวาค่ะในเรื่องของการแซงซ้ายนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะคะสำหรับ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ควรจะระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะขับขี่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจต่อกันเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้แล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมในช่วงตลอดหาเรื่องกับคุณตูนดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนขับขี่รถบนท้องถนนนะฮะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุถนนเหมือนกันจะเป็นยังไงไปถามน้องเกรซกันสวัสดีน้องเกรซครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเป็นไงครับ
3: ก็มีวันนึงหนูขี่รถมากับเพื่อนออกไปเที่ยวกันช่วงเย็นๆ
2: หนูเป็นคนขี
3: ่ไม่หนูเป็นคนซ
2: ้
3: อน
2: อ๋อหนูเป็นคนซ้อนก็ขี่รถเล่นกัน
3: ใช่แล้วเพื่อนก็ขี่รถมามันก็ไม่เร็วเท่าไหร
2: ่ประมาณเท่าไหร่
3: 60
2: ขี่ใส่หมวกกันน็อกมั้ย
3: ไม่ใส่ค่ะ
2: 2คนไม่ได้ใส่
3: ไม่ได้ใส่เลย
2: ไม่ได้ใส่เลยทั้งคู่สติสัมปชัญญะครบถ้วนมั้ยดื่มสุราแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าม
3: ีเพื่อนดื่มมา
2: อ้าวนั่นก็ไม่ครบแล้วสิ คือเธอไม่ได้ดื่ม
3: ใช่
2: แต่เพื่อนดื่มมาแล้วเพื่อนขี่ด้วย จะบอกว่าครบได้ไงเดี๋ยวตีมือเลยแปลว่าสติสัมปชัญญะอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยฮะแล้วยังไงต่อฮะ
3: แล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นลงเนิน
2: นึกภาพตามอยู่นะฮะ
3: เกิดเบรกไม่อยู
2: ่เฮ้ยเบรกไม่อยู่เหรอ
3: ค่ะเป็นเนินชันๆด้วย
2: มีการลดเกียร์ต่ำช่วยไหมไม่นี่คือไม่รู้หรือว่า
3: ไม่รู้ตอนนั้น
2: เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราทำอะไร
3: ตอนนั้นหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลังอ๋อ
2: คือเรารู้แค่ว่าลงเนินมาแล้วรู้ได้ไงว่าเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: ก็เพื่อนมาบอกทีหลังตอนฟื้นจากโรงพยาบาล
2: อันนี้เป็นข้ามช็อตไปนะฮะแต่เดี๋ยวถามเหตุการณ์ตอนนั้นต่อลงเนินมาด้วยความเร็วประมาณ
3: 60
2: ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเบรกไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีการชะลอเลย
3: ใช
2: ่ชนเข้ากับอะไรไหม
3: ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะ
2: โอ้ไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีคนขับขี่มาตัดหน้าหรือเฉี่ยวชนแต่เป็นเสาไฟฟ้าหนักขนาดไหน
3: ก็อีกนิดนึงเสาไฟหัก
2: คือเสาไฟฟ้าเกือบหักเลยเหรอมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะฮะโอ้จากแรงบวกของการลงเนินนะครับแล้วความเร็วที่ขับขี่มาโดยไม่เบรกเสาไฟฟ้าเกือบหักขนาดเสาไฟยังขนาดนั้นผู้ขับขี่จะขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะเราสองคน
3: ก็เพื่อนกะโหลกร้าวส่วนหนู หัวแตก
2: ยังมีแผลเป็นอะไรอยู่มั้งไหม
3: มีอยู่นี
2: ่โอ้ท่านโทษฮะยังแผลเป็นยาวพอสมควรที่บริเวณหน้าผากนะฮะเย็บกี่เข็มแกจำได้ไห
3: ม38เข็มค่ะเย็บ2รอบ
2: สองรอบคือรอบเดียวไม่พอนะครับเย็บ38เข็มแล้วที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแขนขาหัว
3: ก็มีถลอกนิดหน่อย
2: อ๋อแต่ไม่ได้แตกหักอะไร
3: ไม่
2: นี่ยังโชคดีนะฮะแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยเป็นแค่นี้นี่เธอโชคดีมากๆเลยเพื่อนกะโหลกร้าวเลย
3: ใช
2: ่หลังจากฟื้นขึ้นมาถึงจะเล่าให้ฟังที่เกรซบอกเมื่อกี้ว่าเบรกไม่อยู่ซึ่งจะเบรกไม่อยู่จริงๆหรือยังไงเกรซก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกรซเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนที่ขับขี่ตามกันมามีใครเป็นอะไรปะ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานยังครับ
3: 3ปี
2: นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เขาหายดียัง
3: ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ก็
2: เหล็กที่ไหน
3: ที่กะโหลกเลยค่ะ
2: โอ้โหนี่กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงไปเลยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่รถนี่ต้องมีสติครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่วันนี้เจ้าของเรื่องเราเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยไม่มีคนขับขี่อะไรมาชนแล้วอยากจะรู้อะไรจากพี่ทนายวิรัต
3: ก็อยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วยไหมเพราะเสาไฟเกือบหักเลย
2: ต้องชดใช้อะไรให้กับทางการหรือเปล่าจากเสาไฟฟ้าที่เกือบหักเอ้าแล้วมันผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยเขามีแบบเทศบาลมีอำเภอมีอะไรมาทวงถามหรือต้องลงตำรวจมาหาบ้างไหม
3: มีตำรวจเคยมาติดต่อ
2: เรื่อง
3: เสาไฟแหละค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ด้วย
2: จะติดต่อใครอ่ะ
3: มาติดต่อกับพ่อ
2: พ่อหนูหรือพ่อเพื่อน
3: พ่อหนู
2: พ่อหนูแล้วพ่อต้องจ่ายเงินอะไรให้ทางการไหม
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
2: แต่เรื่องก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มาอีกนะครับเพราะนั้นเลยเป็นคำถามที่คาใจอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับการไม่เมาแล้วขับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่ทนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณน้องเกรซที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับ เอาละครับขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกับเพื่อนนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแค่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าคนซ้อนก็ไม่อาจทราบได้หันไปคุยกับเพื่อนที่บิดมาด้วยกันนะครับรู้ตัวอีกทีจังหวะลงเนินด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรไม่มีเบรกเลยเพราะเจ้าตัวอ้างทีหลังว่าเบรกเสียใช้ไม่ได้ลงมาชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรุนแรงถึงขนาดที่ว่าผู้ขับขี่ในกะโหลกร้าวและรุนแรงขนาดที่ว่าเสาไฟฟ้าเกือบจะหักลงมาเลยท้ายที่สุดเนี่ยรอดชีวิตทั้งคู่นะครับตอนนี้เจ้าของเรื่องมีแค่แผลเป็นที่หน้าผากส่วนคนที่ขับขี่ก็ใส่เหล็กอยู่ที่กะโหลกศีรษะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรชีวิตยังอยู่ดีนะฮะแต่แค่อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่กรณีที่ชนกับเสาไฟฟ้าเกือบจะโค่นหักแบบนี้รบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงแถลงไขหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายใครฉงนครับ
4: เกรดซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขี่โดยใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนที่เกรดซ้อนท้ายได้ดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยระหว่างที่รถกำลังลงเนินเกรดหันไปคุยกับเพื่อนคันข้างหลังหันมาก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเกรดสลบพอฟื้นที่โรงพยาบาลเกรดโดนเย็บที่หน้าผากด้านขวาจำนวน38เข็มส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่กะโหลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกรดนั่งมาเบรกไม่อยู่จึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเกือบหัก3ปีต่อมาเกรดจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
5: ช่วงทนายคลายฉงน
0: โอ้ยพี่วิรัติเสียดายจังเลยค่ะน้องเกรดน่ารักมากเลยแต่ต้องมีแผลเป็นที่หน้าผากเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการขับขี่ของเพื่อนนั่นเองนะถือซะว่าน้องถือซะว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีแผลนิดหน่อยค่ะตรงนี้มาถึงเรื่องที่น้องเกรดจะต้องเจอคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือซ้อนท้ายแหละหันมายิ้มกับเพื่อนอยู่ดีๆตุ้มโลกมืดไปเลยชนเสาไฟหักไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะน้องเกรดจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสาไฟให้กับทางราชการ
1: คืออย่างนี้ครับน้องเกรดเนี่ยคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เนี่ยน้องเกรดก็อยู่ในฐานะของผู้เสียหายเหมือนกันคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบ
0: อ๋อ คือคนขับนอกจากเขาจะรับผิดชอบเสาไฟที่เขาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบในตัวน้องเกรด
1: ใช่เพราะคุณขับรถโดยประมาณนะครับตรงนี้จะต้องรับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะตรงนี้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะเสาไฟต้นนึงเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนต้นของเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็ต้นทุนอยู่ประมาณแสนกว่านะครับ
0: ก็คืออย่างน้อยชนเสาไฟฟ้าหักนี่ก็ต้องชดใช
1: ้ครับ
0: เป็นเงินแสนแล้ว
1: คือตรงนี้ทางการไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปตัวเลขเองนะครับเขาก็จะมาดูคดีว่าคดีมันถึงตรงไหนแล้วก็ใครคือผู้ที่กระทำความผิดเขาก็จะมาเรียกร้องจากบุคคลคนนั้น
0: ก็คือเราไม่มีคู่กรณีเราก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าถ้าเราชนแล้วเราไปเลยเหรอคะไม่สนใจ
1: ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเขาจำไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาจับได้อย่างเช่นเขามีภาพวงจรปิดอะไรต่างๆจำเลขกท.ได้เพราะทางการไฟฟ้าเขาก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่แล้ว
0: ก็คือเรียบร้อยเลยแต่ที่น้องเกรซเล่าเนี่ยฟังดูแล้วน้องคนขับคือเพื่อนน้องเกรซเนี่ยที่ขับไปประสบเหตุเหมือนจะมีอาการมึนเมาด้วยถ้ามึนเมาแบบนี้จะต้องโดนข้อหาเพิ่มหรือชดใช้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็คือเมาแล้วขับครับอันนี้จะมีโทษอาญาด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายจนถึงขั้นว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้ขังครับ
0: โทษเมาแล้วขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นนักดื่มอยู
1: ่จำคุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณสักหนึ่งปีครับนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลบางที่ก็ขังเลยนะครับไม่ให้ประกันตัว
0: ค่ะก็คือทั้งจำทั้งปรับเลย
1: ใช่
0: ค่ะในเหตุของน้องเกรดเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเสาไฟของรัฐแต่เป็นรั้วบ้านของประชาชนทั่วไปนะสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปตรงนี้ต้องชดใช้ยังไงแล้วผู้ที่ถูกชนเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาต้องมาดำเนินการด้านคดียังไงกับเพื่อนน้องเกรซ
1: ครับถ้าเป็นรั้วบ้านคนอื่นก็เป็นการละเมิดเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฟ้องร้องเขาแหละนะครับถ้าตามทวงไม่ได้ก็ต้องฟ้องร้องกับทางคนขับแต่ไม่จะไม่ทวงน้องเกรซไม่ได้เพราะน้องเกรซก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือต้องตามทวงกับทาง
1: คนขับ
0: แล้วถ้าเพื่อนน้องเกรซยังไม่มีเงินชดใช้ตรงส่วนนี้เขาจะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนต่อศาลยังไง
1: คือถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องถูกฟ้องแต่ว่ามันบังคับคดีไม่ได้นะครับก็คนที่ฟ้องร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีเนี่ยภายใน10ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าน้องคนขับยังไม่บรรลุนิติภาวะกับบรรลุนิติภาวะแล้วรูปคดีจะแตกต่างกันยังไง
1: ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคือตรงนี้ก็มาอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยได้ดูแลกดขันหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เองเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะได้ดูแลกดขันไม่ให้เขาได้มาขับรถนี้หรือไม่นะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ดูแลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบ
0: ก็คือพ่อแม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
1: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละ
0: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละไม่มีเงินจ่าย
1: ก็เป็นเรื่องของเขาไป
0: คุณก็ต้องไปติดคุกไปอะไรแทนแต่ถ้าเป็นเด็กนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบถ้าคือถ้าเป็นลูกเป็นเด็กเนี่ยนะครับในกฎหมายมันจะระบุไว้เลยว่าเราจะต้องดูว่าพ่อแม่ได้กดขันหรือไม
0: ่
1: ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากรณีซื้อรถให้ลูกเองเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่กวดขัน
0: ลูกไม่มีใบขับขี่ด้วย
1: แล้วยังปล่อยให้ขับเนี่ยอันนี้มีความผิดละ
0: ถ้าเยาวชนไม่มีใบขับขี่อย่างนี้ต้องรับโทษเพิ่มไหมคะ
1: ก็ไม่ครับก็คือโทษก็เรื่องการไม่มีใบขับขี่ละครับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องเมาก็อีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าต้องรับโทษในทุกๆการกระทำผิด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ยังต้องรับโทษอยู่ดีตรงนี
1: ้
0: ผู้ปกครองก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่พร้อมหรือยังไงก็อย่าเพิ่งให้ขับขี่รถดีกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้
1: เราไม่ควรจะซื้อรถให้ลูกแหละผมว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงอย่างทีเนี่ยเราการเป็นลูกบางคนเนี่ยบางทีแบบไปขอพ่อแม่ว่าถ้าหนูสอบได้เดี๋ยวซื้อรถให้หน่อย
0: ค่ะยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ขอรถจักรยานยนต์ก่อนเลย
1: ครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราเด็กการขับรถบางทียังไม่พร้อมแล้วก็บางทีอาจจะขับรถโชว์หญิงอะไรต่าง
0: ๆวุฒิภาวะในการตัดสินใจก็ยังไม่ดี
1: เ
0: ลย
1: ดื่มเหล้ามาแล้วมาขับเนี่ยอาจจะทำให้คือผมว่าไม่ซื้อให้เขาดีกว่านะครับให้รอเขาอยากถ้าเขาอยากได้จริงๆเขาก็เก็บกันแล้วซื้อดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยปัจจุบันในโลกออนไลน์คือคลิปต่างๆที่เป็นจากกล้องติดรถยนต
1: ์ครับ
0: ค่ะหรือว่าแม้แต่ติดตามหมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากรถ2คันที่มีอุบัติเหตุต่อกัน
1: ครับ
0: แต่มันจะเป็นอาจจะมีรถอีกคันนึงที่ทำผิดกฎจราจรเช่นปาดหน้าเบรกกระทันหันแต่รถที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้ชนกับคันที่ก่อเหตุพี่ร้านนึกออกไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: ค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแต่ว่าเรามีภาพหลักฐานในวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมคะ
1: เอาผิดได้ครับก็คือเหตุคือผลของทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะครับถ้าเขามาปาดหน้าทำให้เราต้องชะงักหรือว่าเราต้องขับรถชนไปเสียหลักอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถดำเนินคดีเขาได้
0: แม้กระทั่งรถของเราไม่ได้กระทบกับรถของเราเขาแม้สักนิดเดียว
1: เขาอาจจะตัดหน้าเร็วเรายังด่วนเนี่ยทำให้เราต้องหักหลบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความเสียหายเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเฉี่ยวชนกับใครแต่คุณทำขับรถด้วยความประมาทจนกระทั่งทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุตรงนี้คุณก็จะต้องรับโทษไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถกันอย่างมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพียงเท่านี้นะคุณก็จะปลอดภัยเพื่อนร่วมทางคุณก็จะปลอดภัยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะดูในเรื่องอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็จบลงแล้วค่ะสายพีวีรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Đúng. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ขาดจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญสารอาหารสารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองคือสารที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่สารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
1: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
1: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้

0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
2: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
2: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
3: ไป
2: เฮ้ยไป
3: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็น
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

Dia coba.

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เฮ็ดหยังกันเจ้าคะไปใส่บ้านล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่นี่ก็มือถือคนเดียวโอ้ย
7: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
8: ตัวใหญ่บ่
9: ต
8: ั
9: วใหญ่
8: โอ้เรือไหลปะเนี่ย
10: น้องเมืองอะไร15โล14โลแล้วแจ
8: แม่ป้าบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
8: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
11: นี่ให้ลองเบิ่ง
8: โอ้โอ้สูงสีอยู
12: ่บ่ทันสูงปี
8: ปันนี่มันยังบ่จัด
13: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
14: กัดมันน้ำลายไหลใช่ไหม
8: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
15: า
1: ะ
15: ยายสีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหน
15: เกี่ยวทงปุ่นคนเขาโบราณเขาแบบจะของหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
16: ปัน
15: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะของหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
15: า
1: ะ
15: เม็ดเขาก็งาม
17: ไปทั้งน้อย
18: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
17: ก็จะอยู่ตามทุ่งหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
8: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้เนาะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
8: ตุ่มนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมักเนี่ย
19: สีใดเขาทุกสีครับ
2: อันนี้ก็มีรอยอีกที่บังครับ
4: ได้เห็นอยู่บ
3: ่จริงครับ
0: คิดไปสั่งนะ
17: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
7: ไปใส่การ
5: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
7: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี
5: ่7ขั้นครับ
7: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
8: ทีมหาเก่งสุดนะครับสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอ้โกะนะครับ
0: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
10: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับ

0: ตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกก็กินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองใดมีปลาไหลคือแรงทํามาหากินเลยล่ะครับ
1: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็จะเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็จะเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นแค่รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงแดดหรอครับเพราะผู้งานกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังสิ
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
2: ถึงออกว่าใด
3: โอ้
2: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางแรกอ่ะรถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาคบกันแล้วครับจะสิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
5: เอาของเครื่องนอนลุงแล้วก็จังพากันหาไซกินเขากินน้ำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
6: ข้าว
2: กินข้าวอยู่เขาจ้ะนี
4: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
5: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
6: าพี่ดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แต่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
5: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่ครบกันยังแสบก็อยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวบ้าน
7: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
9: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเขามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
9: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอ
2: ก็เป็นสุกี้ครับเป็นอัตยาใส่ดีครับเป็น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
10: บ่
1: บ่ห่วงบ่
10: บ่มีไปห่วงห้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
11: ปลาล็อกกระถิ่นน่ะ
2: เ
11: ดียว
2: เดียวเออแล้วที่นี่แปลงไหนแต่คนนี
12: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความที่ออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนใหญ่แดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำไหมพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันสิอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูปมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายน่าสนใจนะไปบุญแล้วพูดฟังพูดก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงอกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึง

0: ปลายหลายต้นหมกตึกเลย
1: แหวกๆหญ้า
0: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
1: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
0: อันปากกระบอกไปข้างผิด
1: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
0: ้เหยื่อมันปลายหลายๆต้องเขย่าก่อน
2: เอ้าเจ้าเขย่าว่าคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
3: ผมเขย่าว่าคือหมูไงว่าเสือกมันสีขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก

0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบละไหล
2: นี่ไงก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
3: ไอ้มันแตกไวสุดว่าถ้าเฮาไปโยกนี่เลยมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
4: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
6: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
6: เจ้าปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
7: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมกว่ากัน
8: มีเมฆขาวๆปลวก
9: อันนี้สูตรผมหรอว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอก
10: เยื่อนี่จะใส่จากหลอด
11: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ล่ะ
10: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
6: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคลอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
12: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
13: ๆได้คือเขาไปลึกแค่
14: เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
15: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
16: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
17: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
16: เขาบอกเราๆต่อกันมานะครับเขาว่าทั้งโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
10: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
18: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
10: นี่นะครับ
16: ยังไง
18: ครับบุกปลานะหน่อยนึง
16: เบิ่งล่ะครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ้มเขาหุ้มน้ำเฮา
2: ทำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคป่ะคะยามมืดยามค่ำ
10: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งดังสินะ
2: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
10: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมกว่า
19: ไปๆๆไปตามไป
10: นี่ยังไ
18: งโอ้เอาปืนไปดังหุ้มเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้าน

0: านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
1: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับของมันมีอย่างไร
2: ตอนท้อง
3: ถู
2: กส
3: ิบพ่อหรอครับพ่อหรอครับนี่ตั้มนี่ก็กินอยู่นี่พวกเมื่อไรนี
4: ่ไหนแต่เดิมมาแน่นี
5: ่หลังจากกันใส่จู่เทสกับที่ป้ามากินข้าวครับก็จะบอกว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็ที่แยกกันพักผ่อนครับ
2: น้ำกันหรอคะ
5: บ่อครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
6: เท่าเดียว
5: ครับเท่าเดียวเลยครับ
7: เวลาออกมาสิกะที่ทอลูกหอนเมียอยู่ครับพอออกมามันกะบ่มีกินครับ
8: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้ยูเฮียนน่ะครับ
9: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
9: นอนใต้ห่มอยากหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
10: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
11: พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
12: ที่สามครับที่สาม
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
13: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่มัน
0: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
13: โอ้ยคงถือไปดิแม่โอ้ย
14: ไม่ต้องว่ากันนี่
15: เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
16: ถือครับถือสองตัว
15: ได้ว่าต
13: าบ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
15: บ่มีเลย
13: มาบ่เฮ้ยได้บ่
15: ตัวเดียว
13: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้สองตัว
15: โอ้ตัวใหญ่เลย
13: ต
15: ั
13: วใหญ
11: ่อ้าวมัน
15: บางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
11: ไปเป็นที่ไหน
6: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกหาอยู่นะครับ
13: โอ้บ่ถืออีกแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
11: มัน
13: บ่มันถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือย่างออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
15: ใส่ได้จักบัก
13: ตัวเดียว
11: ตัวใหญ่บ
15: ่ตัวงามครับ
0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
15: ่ได้กับ2โลครับนี
5: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
15: ่จักโบกะว่า
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
6: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเจอแรกน้ําเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
5: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
11: ว้าวได้บ
5: ่ได้อยู
6: ่บ่จวดเลย
5: คือบ่เบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
11: โอ้ได้อุ้มบ
6: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
11: ไปเลยบ่เฮา
5: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ำกลับบ้านครับ
11: มาบ่คือบ่
17: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
15: พ่อได้อยู
5: ่ได้พ่อได้อยู่ครับ

0: ได้คนละ3 4โล2โล
1: 1โล1โลหรืออะไรอยู่ดอก
2: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
1: ่เอาไปส่งตลาดครับ
3: งบน้อยนํากันก็ขายเบิดแล้วน้อยก็ขายน้อย
4: ส่วนใหญ่จะใช้ทงปวยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
5: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
4: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
5: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
4: เราเอาฟางรองให้มันนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตาย
0: ครับต้องเป็นด้วยจ้ะ
4: เอาวางไว้เลยครับ
1: อันนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆก
4: ็แล้วเจ็บเตี้ยน
5: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
1: เจ็บเตี้ยนครับ

0: หลายขั้นอยู
1: ่คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
2: วันนี้จะให้ไหลนะ
3: ได้โล่สองครับ
2: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
3: ครับผมไม่แก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
1: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
4: 2,703 บาท
1: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโกะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
2: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
4: ครับอยู่ได้ครับ
5: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
2: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
5: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกค่ะไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
3: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม
1: ่โกะบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
1: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือพึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได
3: ้ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายเฮาก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ํามันก็ได้ขายก็สิได้ดูเบิ่งเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ค่ะเช่ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วมปีแล
0: ้วโอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้นซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วก็กรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นทําไม้ฟูใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80เราคงที่
1: ก็เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้งเ
2: บลเกินก็ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเรียนเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้มมี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ยป๊อป
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช
1: ่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: แท
0: ้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ oh, okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่า okay. ไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าตาอบเลย
3: ตาอบไม้ตาอบไม้
0: ตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดต
3: ั
1: วเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได
3: ้ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ยไว้อีก2วันก็มา
1: เพิ่มขึ้น

0: 80อยู่ๆ80แล้วก็ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้มันติดขุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจอ
0: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อเจยไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
2: พ่อขอบคุณครับ
1: ทางไหน
2: ทีม
1: ท
2: าง
1: โอเคได้
3: โอเค
1: ข
3: อบคุณมากครับ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
3: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
3: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได้แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
1: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
4: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
3: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
3: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
3: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
4: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังน
4: ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
3: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
3: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: คื
3: ออันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
4: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
3: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
4: ใช่ไ
1: หมฮะ
3: ต่อไป
1: เจียนให้มัน
3: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
3: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
3: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความย
1: า
3: ว
1: นิดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
3: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
1: ครับผม
3: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
3: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ย

0: ือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะกลัวน่ากินอะไรอย่าง
1: นี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกะพี
2: ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือกลัวเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละ
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
1: ก
0: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่คุณรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
3: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าแต่ให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation พียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัด อันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโรคนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับจันน
0: ะค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
8: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีมั้ยดีมั้ย
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอีกอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
8: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี้เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
7: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการ

0: พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
1: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
2: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
3: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
4: ้ตอบกอค่ะ
3: ได้เหรอครับ
4: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทำได้นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
5: ขอเป็นข้อขอละกัน
3: ไม่ได้
5: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
3: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
5: ใช่ครับประมาณนั้น
3: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์นะครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
6: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
3: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
6: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหาเนี่ยค่ะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
3: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
6: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
3: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
6: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
3: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
6: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
3: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
6: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
3: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
6: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
3: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงเลย

0: หรือเป็นกลุ่มใช่ไหมจะไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
1: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
0: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
0: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
0: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีมันก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เน่
3: จะ5โมงแล้วเหรอ
5: จะรีบไปไหนเลยจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพามันไปหาหมอค่ะ
5: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
5: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
5: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
6: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
3: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
6: นั่นน่ะสิ
5: บทลงโทษเหรออ
3: ืม
5: อ่านแล้ว
6: ว่าไง
5: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
2: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
0: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
7: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
0: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
7: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
0: ใช้เวลานิดนึง
7: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
8: ตอบ15วันค่ะ
0: 15วันเพราะ
8: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
0: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
1: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่า กรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนะคะ
0: 15วัน
1: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กําหนดไว้15วันเช่นเดียวกันนะคะ
0: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
1: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
0: ค
1: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับปศุจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
0: ่ที่
1: ยื่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อปศุจังหวัดแล้วปศุจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
0: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบใจนะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
2: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
0: นะ
2: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
0: ของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
2: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไร
0: จะทำยังไง
2: นะครับ
0: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
9: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถามอีก
4: ไหมสบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
9: ว่ามาเลยครับ
4: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
9: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์
4: oh.
9: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอด
4: oh.
9: จะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่า
4: oh.
9: แต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆ oh. ไว้สักห้องสองห้อง
4: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
9: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไงคร
4: ับ มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย
9: ์
4: ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
9: ์ครับ
4: แล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
9: เออ
4: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
9: ์
4: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
9: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
4: ่
9: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะอาจารย
9: ์ผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
4: ค่ะ
9: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
4: ค่ะ
9: ตายสัญญาเช่าเลิก
4: อ๋อค่ะ
9: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขาย ผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
4: ใช่ค่ะบ้านของเขา
9: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
4: นั่นน่ะสิคะ
9: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนด
4: ค่ะ
9: ไอ้คนที่จะ

0: มาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายเนี้ยมีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: เออถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดีๆผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
1: ไม
0: ่
1: คุ้มกัน
0: มันเกินปีก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอ
2: บคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ดีปกครองวันละคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.th

อกาสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้ว

0: และวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก1

0: ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบสอบประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่

0: ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธิ์นำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศทั้งทีนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: กับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

หรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
6: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททอง

ที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปุ๊บนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วม

0: และอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันเลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดิน

0: รือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อ นกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อ นั่นละและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: คดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่าง

0: ไปจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธสอนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธสอนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้บริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธสอนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนา งานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: การซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริง

0: เก่งครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไง
2: อย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเองเลยครับ
3: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
2: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
3: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
2: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
3: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
2: สมมุติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
3: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
2: เวลาใช
3: ้
2: ที่โอเคคร
3: ับ
2: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
3: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะ
2: oh.
3: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
2: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
3: หลุดออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
2: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
3: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
2: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
3: ้
2: ได้ไปจับตามมาแล้ว
3: ความใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
2: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใจก็ได้ครับ
3: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
2: ตัวนี้ต่อ
3: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
2: ต่อไปอ่านี่แหละครับ
3: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
2: ครับผม
3: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
2: ้เกือบจะรอบ
3: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
2: ฝุ่นได้ดี
3: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
2: อย่างสุดท้ายคร
3: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
2: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
3: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให
2: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
3: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
2: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
3: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
3: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
2: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
3: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่าใช่ไหม
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นั่นแหละค่ะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของ

0: เขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อได้เลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับเนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมัด1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดพลาดจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนแล้วดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ 1. รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซ่อนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้

โอ้หัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเค
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคคร
1: ับตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับ
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถของขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้

เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างไรและผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได
0: ้
1: แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ย ก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายของเขาเนี่ยสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองน่าจะ
1: ใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อยากจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือเขาอาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
0: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควร
1: เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยครับ
0: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำเป็นอย่างไรบ้าง
1: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา define ปัญหาชัด
0: ครับ
1: business model ของเขาในการแก้ปัญหาเนี่ยค
0: ม
1: แล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวกinvestor ก็ตามเนี่ยคนแต่คนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได้คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย
0: ์
1: ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับอินเวสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับสังคมหรือผู้ส

0: ิ่นที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาดอยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นพรอดักที่ชื่อว่าดอยตุงภายใต้ดอยตุงแบรนด์เนี่ยนะครับเรามี5ธุรกิจภายใต้ดอยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวม
1: ี
0: เกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสานความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่นๆให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้งSocial Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SC ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Enterprise Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้งเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเตทตามออฟฟิศบิลดิ่งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชั่นของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็โดยตุงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีimpact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริง
1: ๆ
0: ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impactแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรดาท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ผู้ชมอายุ88พรรษา
1: ครับ
0: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
1: คร
0: ับ เราก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
1: ครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่จริงๆต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับวันวชูนิรันดาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าดอยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลย
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร12-13ปีนี่แหละกว่าเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้คือสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็รายได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการนำไปปันผลหรือไปทำอะไรก็นำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดอยตุงเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมาไกลมากเลยว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
1: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เรากล้ามาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ย

0: สามารถที่ทำอะไรต
1: ่อ
0: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่นๆ
1: ได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นะคุณเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่2ขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเวลาลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปต์เลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นของบุคคลในพื้นที่การพัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียป
0: ั
1: จจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมีมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านซึ่งเราก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำลังตั้งโรงงานก
0: ็
1: กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานแล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: ครับอันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า Power by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตกันนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะและมูลนิธิแม่พระหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ
0: ์ครับคุณลุกมองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่เพิ่งตั้งใหม่มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่เขาจะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SE ในประเทศไทยเนี่ยคือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่อง operation เรื่อง investment เรื่อง location เรื่องการเซตเมนูเรื่องการ differentiate product ตัวเองออกไปเนี่ย
0: คร
1: ับ แค่นี้ก็ยากแล้วอ่ะแต
0: ่
1: ถ้าเกิดต้องไปตอบโจทย์ชุมชนด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จ impact มันไม่ดีเขาอาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอรับแฮนด์เอาท์จากหน่วยงานต่างๆรอรับเงินบริจาคอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นความท้าทายในด้านนี้อย่างที่เรียนให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปปิ้นให้ดีรู้ว่าต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
0: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
1: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีที่จะมานั่งคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ SE ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
0: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีความสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยเขา
1: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทตัวใหญ่ทำแบบนี้ได
0: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
1: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะรับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆมั้งครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังว่าจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
0: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
1: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มีอิมแพคที่ชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามแมคานิกของนิวนะครับแล้วก็โลโคไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบทีชฟอร์ไทยแลนด์ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วยอาจจะหลายคนจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของ impact ที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่ดีมี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได
0: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเมนสตรีมไปทำงานบริษัทไปอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไง
1: ถนนสายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่า

0: ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟอัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial risk นะครับแล้วก็เวลาที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ประสิทธิ์ศาสตร์ไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมีgood governanceอย่างเดียวแล้วเราทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่ เกิดปัญหาเรื่องของclimate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราคงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื
1: ่
0: นตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะ reverse ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้นกว่าเดิ
1: มคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้าง
0: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำใหพื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
1: ครับ
0: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวกอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคก็ตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
1: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
0: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
1: ได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณดุ๊กมากนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกันกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมล้มดิดปนัดดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพรินทร์สงประชานะครับ

0: CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็น Nasket เนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัว Nasket
2: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
2: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
2: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์สซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียเนี้ยมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
2: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: จากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมเนี้ยว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร
2: ์
0: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันเนี้ยพี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
2: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี้ยเราเห็นเลยว่าคนเนี้ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
2: ่คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที
0: ่
2: ต
0: ู้
2: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี่รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยคนมันต้องการนะและอย่างนึงคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได
0: ้
2: นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับ
0: ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
2: ้ครับ
0: แล้วตัว Nasket จริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
2: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basket เพราะว่าใช่ The Next Basket ทำไมต้อง Basket ก็คือจริงๆผมทำงาน e-commerce มาฮะ e-commerce หัวใจของมันคือ Add to Basket หรือ Add to Cart หยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็น Add to Basket แล้วก็แบบThe Next Basket เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ e-commerce เพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่า Nasket ตัวนี้เนี่ย ได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปและอเมริกาด้วย
2: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะ
0: เออ
2: แบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
0: เ
2: สี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะส
0: ี
2: แดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของในแล็บอ่ะล
0: ู
2: กค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชั่น9โดยที่เราได
0: ้
2: ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูไหมก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป
0: ็
2: นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทํา
0: อ๋อ
2: แล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราอย่างเงี้ยฮะ
0: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
2: อยู่บนห้องเลยครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
2: ได้เชิญครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่อง Nasket ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
2: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของ Nasket ก็คือทำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
0: แค่นี
2: ้ก็จบ
0: น
2: ะแค่นี้ใช
0: ่ครับ
2: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
0: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
2: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
0: แล้วก็ไปรับของ
2: แล้วก็ไปรับ
0: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
2: ้ก็ครั้งเดียว
0: ตอนแรก
2: ใช่ครั้งเดียวใช
0: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรไหมฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได
2: ้ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
2: มันมารอของ
0: มารอ
2: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
0: ตอนช่วง
2: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านค
0: ือ
2: บางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
0: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
2: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
2: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วไปมีของทุกอย่างฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
0: นี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
2: เราม
0: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไว้ด้วยไหมครับ
2: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก
0: ็
2: จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่า
1: ทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
0: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
1: คือของทุกอย่าง

0: ที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้าคอน sumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasket เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงนี้เราจะอยู่ในช่วงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: นอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี่ยขายทีนึง300ห้อง
1: คือ
0: SCS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: แปลว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกับ
0: เพราะทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บเออรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเอ้ยคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasket นะคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasket ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยของ Nasket คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
0: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
0: เขาก็จะ
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่
0: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่ค
0: อนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แล้วมันคือ Nasket เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทNasketจะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ย

0: เขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างงี้พอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อ๋อฮะ
0: อย่างอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึงแบบ
1: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วยอัน
0: นี้จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยังขายคอนโดอยู
1: ่ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเรื่องพอซื้อเบาเพราะไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะ
0: ๆช่างขายทีเยอะใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ้บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที่บริการก็ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี
0: ้ใช่ใช่เพราะว่า
1: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวกับหน้า
1: สามเอ็มสังเกตว่านี่จริงเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับเนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอนี้หรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดนะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี้ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: ออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: เทสถูกใช่
1: รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ย
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
1: เชื่อม
0: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเ

0: งี้ยใช่
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
2: จริงๆ
1: มันคืออะไร
2: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้จากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ
1: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
2: ่ดีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใกล้ๆเลย
2: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็คเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
1: แปลว่าเทเลเมดให้กับ
2: แต่
1: ละคอนโด
2: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลเมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด์เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากๆเลยครับ
2: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
2: ครับ
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้อ่ะครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่มั้ยครับแต่ Netset ไม่ได้คิดแบบนั้น Netset คือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
2: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนัสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระนิธิถา

พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฏจำลองเนื่องในอภิลักษกิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายี16มกราคม2570จะสร้างโดยวัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระองค์มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฏเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฏกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักเปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฏและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทางนี้เมื่อข่าวสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมศักดิ์70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทธายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฏคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฏวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฏซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจับกระวัดดีราชาว

าตรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฐานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิ

วัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัด

ชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Ilu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่28-31 กรกฎาคม 2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28 และ 29 กรกฎาคม 2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30 กรกฎาคม 2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพ
งดเข้าชมพระอุโบสถตลอด

ทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม250069. อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬา

การพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ่จังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนแล้วพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัดรามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโคร

0: กับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
2: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
3: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
2: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วย
0: เจ๋งมากๆเลย
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าตัวเราเองนั้นจะเกิดมาเพียงผู้เดียวนะครับหมายถึงว่าเกิดมาก็ตัวตนของเราแบบนี้แหละครับอยู่ในสถาบันครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีพี่มีน้องด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการเกิดขึ้นมาของตัวเราเองนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับไม่ใช่เพียงแค่การหาผลประโยชน์ให้กับตัวเราในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาศักยภาพต่างๆให้กับตัวเราเองเท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะถือได้ว่าเรานั้นเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมรอบตัวเราแบบนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งครับต่อสังคมไทยแล้วก็ความเป็นจิตอาสานั้นจะช่วยในการเติมเต็มกับสิ่งที่ขาดหรือว่าจะช่วยในการเติมเต็มเอื้อประโยชน์ต่างๆต่อสังคมเราเพื่อการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเป็นนักจิตอาสาเพื่อสังคม

0: มกันครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ถิติรัศยาแก่นเพชรครับท่านอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจากมสท.ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับโอ้โหอาจารย์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองเนี่ยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์จำกัดความสักนิดนึงครับเกี่ยวกับความเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคืออะไรครับ
1: ค่ะจิตอาสาของตัวดิฉันเองนะคะก็ชื่อเล่นชื่อปอนนะคะก็ปอนได้รับการบ่มเพาะมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คือตั้งแต่สมัยตอนเรียนตอนเรียนเนี่ยก็คุณแม่จะเป็น อยู่ในชมรมกลุ่มคนรักเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรี
0: ค่
1: ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆค่ะเช่นกิจกรรมการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็จะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสมัยก่อนจะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีค่ะก็รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศสมัยนั้นที่เคยได้ช่วยเหลือคุณพ่อก็คือมาจากมองโกเลียนะคะเป็นวิศวกรรมศาสตร์น่าจะเป็นแขนงไฟฟ้าเคมี
0: ครับ
1: ก็คือเวลาเขากลับไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาประทับใจมากถ้าเกิดว่าไปที่ประเทศเขา เขาจะให้ม้า เขาจะให้ม้าควบกับประเทศไทย แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่เคยได้ไปเลยค่ะมองโกเลียแต่ว่าก็คือเป็นเฟรนด์กันใน Facebook ค่ะ
0: ก็คือเหมือนจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากครอบครัวของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เกิดจากการที่เรามีประสบการณ
1: ์
0: ที่ได้พบเจอผู้คน
1: ใช่ค่ะสมัยตอนเรียนจบใหม่ๆในระดับปริญญาตรีไงคะก็ได้เป็นอสร.คือรู้จักไหมคะส้มสายชู ไม่ใช่นะคะ อาสาสมัครรัฐธรรมนูญค่ะสมัยนั้นก็คือจะไปตะเวนตามหมู่บ้านแล้วก็ไปช่วยเขาสอนการเขียนโครงการเพื่อที่จะของบประมาณมาใช้ในหมู่บ้าน
0: ค่
1: ะก็คือมีโอกาสที่จะได้ไปลงพบปะชุมชนตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็พอเวลาเรียนจบปริญญาตรีก็ไปเปิดร้านทำธุรกิจสักพักนึงก็คือเป็นธุรกิจการเขียนเกี่ยวกับการถ่ายเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าเล่มเครือบัตรอะไรเงี้ยไปตามเรื่องตามราวเสร็จแล้วก็ประมาณปี48มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทที่เกษตรศาสตร์ก็เลยตอนช่วงนั้นก็เรียนอย่างเดียวหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าสุโขทัยธรรมาธิราชมานะคะตั้งแต่ปี2549ก็เข้าไปอยู่ในส่วนของชมรมนักศึกษามสท.นะคะไปคลุกคลีกับนักศึกษาภาคใต้ซะเยอะอะค่ะเราก็เลยได้พูดคุยกับนักศึกษาที่ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปถึงเนี่ยปอนจะอายุน้อยกว่านักศึกษาหมดเข้าไปถึงปุ๊บสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนค่ะแล้วคราวนี้เมื่อเราได้ทำงานกับชมรมนักศึกษาเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกมีความสุขสนุกสนานไปกับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ลงไปชุมชนบ้างได้ไปสอนอะไรเข้าบ้างนะคะเป็นวิทยากรบ้างจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดจาอะไรอะค่ะ
0: ก็เลยแบบพูดเก่งเลย
1: พูดมากเลย พูดมากนะบดดลเสร็จแล้วพอเวลาที่เวลาผ่านมาตอนนี้เข้ามาอยู่มสท.ประมาณ18ปีแล
0: ้
1: วก่อนที่จะ18ปีเนี่ยเราก็มีโครงการที่ทำบริการวิชาการแก่สังคมมีโอกาสได้ทำในหลากหลายจังหวัดอย่างเช่นลำปางลำพูนเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะราชบุรีที่ไปทำที่เพชรบุรีก็เพราะคิดว่าเราอยากจะให้อะไรกับบ้านเกิดเราบ้างนะคะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของmarketing ค่ะใช้สื่อที่เขามีอยู่ในท้องตลาดนี่แหละค่ะFacebook Live อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ไปสอนให้เขาตกแต่งภาพเป็นรู้จักของเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ภาพอะไรลิขสิทธิ์เสียงประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะใช้ยังไงให้มันถูกวิธีเนื่องจากว่าเราเป็นอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีเนาะเรามีการผลิตสื่ออยู่แล้วทำสื่อการเรียนการสอนอยู่แล้วเนื่องจากว่ามสท.ตั้งด้วย3เสาหลักก็คือเป็นเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็ที่ผลิตสื่อแล้วก็วัดผลประเมินผลแล้วก็มีคอนเทนต์อีก12สาขาวิชาดังนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้นำความรู้ของเราเนี่ยค่ะไปเผยแพร่กับสาธารณชนซึ่งในปี2562เนี่ยค่ะก็คือได้รางวัลจากคุณแม่ชีสันสนีมารู้สึกดีใจมากวันนี้ก็ใส่มาด้วยนะคะ
0: เกี่ยวกับ
1: จิตอาสานี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นรางวัลของคนที่ทำเพื่อสังคม
0: ค
1: ่ะก็มีโอกาสได้ของคุณแม่ชีมาเสร็จแล้วก็ปี2564ก็ได้รางวัลมาอีก1รางวัลอันนี้ภาพที่เห็นนี่เป็นโรงชุมชนนะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะก็เราก็ลงไปกับเพื่อนๆอันนี้ไปปล่อยปลาก็มีการปลูกฝังให้เด็กๆของที่บ้านนะคะมีลูกสาวอยู่2คนก็ไปปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นของที่จากที่นครนายกเป็นสระแก้วอันนี้สระแก้วใช่มะม่วงหิมพานต์มีการทำเครื่องกระเทาะเปลือกอะค่ะไปให้เขาทดลองใช้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

0: ช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นโครงการของที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปปลูกป่าปั่นปลูกป่าอันนี้ของที่ภูเก็ตเหมือนกันแต่เป็นที่เกาะหลนนะคะเอาข้าวของไปให้ชุมชนไปทำความสะอาดโรงเรียนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นชมรมนักศึกษาค่ะจะเห็นว่าล้นลามากมาก
0: มีความสุขมีความสุข
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสาวค่ะอันนี้เอาลูกสาวเอาของไปให้กับผู้สูงอายุ
0: นี่เหมือนอาจารย์ก็ส่งต่อให้กับลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้จากพ่อมานะครับเราก็ส่งต่อให้กับลูกด้วย
1: พยายามจะพาเขาไปทำกิจกรรมตลอดเวลาบางทีเขาก็ไปชมรมนักศึกษาด้วยอันนี้ไปเกาะหลนโอ้กว่าจะไปนี่วันนั้นจำได้เลยแบบฝนฟ้าคะนองมากแล้วก็แบบไปก็เปียกโชกไปหมดเนี่ยค่ะสภาพของเกาะหลนก็คือเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยมากแต่ว่ามีคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นครูนี่สอนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะใช่จากเศรษฐกิจที่แบบว่าเฟื่องฟูอะค่ะโรงแรมแบบว่าเฟื่องฟูมากรีสอร์ทเต็มที่หมดเลยกลายเป็นเวลาไปถึงปุ๊บเหมือนเกาะล้างเลยอันนี้ปั่นจักรยานกว่าจะหาสถานที่ได้นี่คือจะต้องแบบไปหาสถานที่ที่รถมันเข้าถึงอะแล้วก็สามารถที่จะแบบรดน้ำต้นไม้ได้อันนี้พาเด็กๆไปบวชค่ะเมื่อปีที่แล้วอันนี้พาเด็กๆไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
0: ซึมซับวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ผมดูไปเนี่ยอาจารย์เล่ามาเนี่ยคือเรามองเห็นแล้วว่าอาจารย์มีความสุขมากคือพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์มีพื้นฐานต้นทุนทางครอบครัวที่เป็นนักจิตอาสาแต่วันนี้อยากให้อาจารย์สะท้อนสักนิดนึงครับว่าเราเองก็อีกมุมนึงเราก็คือนักวิชาการด้วยเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะว่าอยากให้อาจารย์สะท้อนกับสังคมหน่อยว่าความเป็นจิตอาสาที่จะทำให้มันเกิดคุณภาพสูงสุดมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เราจะไปส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ง่ายๆเลยค่ะจิตอาสาก็คือเป็นคนที่อยากจะให้อ่ะไม่ใช่แบบว่าทำไปเพื่อที่จะอยากได้อะไรกลับคืนมาเนาะให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเนาะในสิ่งที่เราทำได้อ่ะง่ายๆอย่างเราเนี่ยมีทุนต้นทุนความรู
0: ้
1: นะคะเราก็ให้ความรู้กับคนทั่วไปอย่างบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเงินทองมากสักนิดนึงก็อาจจะแบบให้เงินทอง
0: ให้เป็นปัจจัยไป
1: ใช่ค่ะแล้วคือง่ายๆก็คือเรามีอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นนะคะโดยที่หนึ่งคือต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะถ้าตัวเองเดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาให้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่จิตอาสา
0: เดือดร้อน
1: ใช่คือเราจะเดือดร้อนไงอันนี้คือรางวัลที่ได้รับเมื่อปีที่แล้วคุณธรรมนะคะคุณธรรมอวอร์ด
0: ใช่คุณธรรมอวอร์ดครับเป็นหมอร
1: อง
0: นะครับอันนี้คือหลักคิดง่ายๆเลยว่าทำอะไรคือให้ต่อสังคมได้แต่ว่าให้ด้วยความถนัดของเราให้ด้วยความสามารถของเรานะครับแล้วก็ให้ด้วยความสุขมันก็จะเกิดความสุขกลับคืนมานะครับมองว่าวันนี้สังคมไทยอยากให้อาจารย์มองว่าสังคมไทยเวลาเราไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นเนี่ยครับในกิจกรรมต่างๆนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแบบนี้ครับได้เจออะไรขึ้นมาอีกบ้างครับแล้วก็ทำให้เราแบบมีการวางแผนไว้เลยว่าเฮ้ยเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำเนี
1: ่ยเยอะมากๆค่ะอย่างไปที่นครนายกเนี่ยเขามีโจทย์ไว้ให้เราว่าเขาผลิตได้ละแพ็คเกจเขาสวยงามแล้วแต่เขายังขายไม่ค่อยได้เราก็อยากจะไปทำระบบให้เขาสามารถแบบขายได
0: ้
1: อะแล้วเขาคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็คิดว่าอยากจะไปทำให้ผู้สูงอายุเนื่องจากว่าตัวเองจบทางด้านปริญญาเอกทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่เนาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็อยากจะไปทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพดีด้วยและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนมากแต่ว่าพึ่งพาตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ลูกหลานในบางทีเขาก
0: ็
1: ม
0: ี
1: คือใช่ภารกิจด้วยแล้วเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งที่เขาจะต้องดูแลอยู่แล้วมีลูกมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้สูงอายุก็เลยจะกลายเป็นpriority ที่ต่ำลงมานิดนึงที่แบบคือเขาก็อยากจะดูแลแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเกินเอื้อมไปนิดนึงเราก็อยากจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะมีอาชีพค่ะด้วยอาจจะสร้างเป็นเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้เขามีเครื่องติดตามเกี่ยวกับสุขภาพเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยค่ะไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโดยที่จะทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมอาจจะแบบมีโทเค็นในการแลกเปลี่ยนถ้าคุณเข้ามาทำสิ่งนี้นะคุณเก็บคะแนนไว้นะแล้วเดี๋ยวคุณเนี่ยค่อยมาแลกกันตอนที่มีเวทีชาวบ้านเวทีชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเอาคะแนนมาแลกกันแล้วก็ดึงเอาผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนก็อาจจะแบบจ้างแรงงานที่แบบว่างานที่ ผู้สูงอายุเขาทำได้อะโดยที่แบบว่าสุขภาพเขาไม่ต้องใช้แรงงานอะไรมากเขาอาจจะได้แบบเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เขาได้คือด้านจิตใจแน่นอนเลยเพราะว่าชุมชนจะกลายเป็นดูแลชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: อาจารย์บอกมาแบบนี้เนี่ยคือเห็นภาพไหมเขาความจริงเนี่ยชุมชนเขามีสายใยในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเขาต้องการคนที่จะเข้าไปช่วยแทนหรือว่าไปช่วยสานต่อให้
1: จริงๆเนี่ยในตัวชุมชนทุกชุมชนที่ไปนะทั่วภูมิภาคทั่วประเทศเลยเนื่องจากว่าตัวเองได้มีโอกาสที่ลงพื้นที่77จังหวัดมาเรียบร้อยละหลายๆจังหวัดเนี่ยคือดีมากๆอย่างเช่นจังหวัดระยองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหมู่บ้านจำรุงที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบดูแลกันเองของที่ขายในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักที่ทานกับส้มตำอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผักในชุมชนเท่านั้นไม่มีการซื้อภายนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปดูงานหลายๆชุมชนมาแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆชุมชนเนี่ยเขาอยากจะดูแลตัวเองแม้กระทั่งหมู่บ้านจุฬาภรณ์10ของที่เบตงนะคะยะลานู้นลงไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอ๊ะเขาคือคนของเขาเนี่ยนะออกไปทำงานข้างนอกหมดเลย 100% ที่ในตัวชุมชนเหลือแต่เด็กกับผู้สูงอายุเท่านั้นแล้วแรงงานเนี่ยก็จะกลายเป็นแรงงานต่างประเทศพม่าเอ่ยเวียดนามเอ่ยกัมพูชาเอ่ยจะเข้ามาแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปจ้างแรงงานเหล่านี้แล้วภูมิภาคของเขาเป็นเขาทั้งหมดแล้วถ้าเขาปลูกทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องแบบนึกถึงทุเรียนทางใต้อะค่ะต้องเอาเชือกไปโยงเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะแบบว่าเก็บไม่ให้มันหล่นลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างทางอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกันค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเขามีข้อจำกัดเยอะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มันเกินศักยภาพที่เขาจะทำได้ด้วยเรื่องของวัยนะครับด้วยเรื่องของแบบอย่างเด็กๆ เองก็ไม่น่าจะทำได้
1: ใช่
0: แบบนี้ด้วยแล้วเราก็เข้าไปช่วย
1: เราพยายามเข้าไปจับมือกับหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเช่นที่ไปที่เบตงเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ไพรัตน์นะคะของมอปัตตานีก็นี่เดี๋ยวล่าสุดก็จะเชิญท่านมาที่นครนายกด้วยเพราะว่าท่านเก่งมากๆเวลาท่านคุยกับชุมชนแล้วท่านสามารถเก็ทประเด็นได้เลยว่าตรงเนี้ยมันสามารถไปขอทุนจากที่ไหนแล้วจะช่วยทำอะไรให้แบบเป็นรูปธรรมกลับมาที่ชุมชนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นท่านก็จะมีการแบบเชื่อมสายใยอย่างเงี้ยค่ะให้กับชุมชนได้ดีมากๆก็เลยคิดว่าชุมชนเนี้ยมันจะต้องมีคนสานต่อ
0: แสดงว่าอยากให้อาจารย์ฝากบอกไว้ช่วงท้ายนะครับว่าสุดท้ายเราไม่ว่าเราจะเป็นจิตอาสาในรูปแบบไหนก็ตามเพื่อสังคมนะฮะการสร้างเครือข่ายก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราเพียงคนเดียวเนี่ยอย่างปอนทำงานคนเดียวทุกวันเนี่ยปอนคงไม่ได้ไปช่วยเหลือใครเลยถูกไหมคะ คงไม่ได้แบบไปเห็นในแต่ละภูมิภาคเขาเป็นยังไง เพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวถามว่าเราทำงานได้ไหมเราก็ทำได้ เราก็ทำสื่อของเราไปเรื่อยๆ สร้างนวัตกรรมของเราไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่มีโอกาสเลยอะค่ะ ที่จะไปเห็นว่าคนนั้นเขาทำอะไรคนนี้เขาทำอะไรเขาขาดอะไร
0: น
1: ั่
0: นแหละคือความรู้จริงๆจากประสบการณ์ของพวกเขา
1: ใช่ค่ะใช่
0: ครับแล้วก็มาทำแบบนี้ได้ด้ว
1: ย
0: นะครับวันนี้สังคมไทยถ้าเกิดว่ามีจิตอาสาแบบนี้เยอะๆเนี่ยจะช่วยสังคมไทยได้มากน้อย
1: แค่ไหนเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าสังคมยังขาดโอกาสยังขาดความรู้ยังขาดบุคคลบุคลากรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยสานความรู้สานความฝันของชุมชนได้อีกเยอะเลยค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับความสำคัญในวันนี้นะครับเราเองเราก็มีความหวังดีกับสังคมรอบตัวเราหรือว่าสังคมของประเทศชาติเราครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์ต่างๆเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ต้องแบบอาจารย์เนี่ยแหละฮะที่มีตัวอย่างนะครับในการลงพื้นที่ด้วยได้ไปพบปะผู้คนได้ไปเจอเครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้ไปเห็นครับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็นำความเป็นจิตอาสาของตัวเองเพื่อสังคมเนี่ยแหละครับมาสร้างเครือข่ายแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์เขาเองก็เรียกได้ว่าเป็นต้นทุนของการที่อาจารย์เป็นจิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามมีสิ่งดีๆมาฝากครับ

0: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภากับคณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: คำถามที่คุณสงสัย
3: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากรู
4: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับวันนี้ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกนะครับถือได้ว่าสามารถนำมาใช้ในการปรับเรื่องของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์ในสิ่งดีงามวิถีวัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนให้สืบสานต่อไปให้เป็นที่ประจักษ์ครับว่านี่คือชนชาติไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์แล้วหากมีการนำความรู้เรื่องของคุณธรรมเข้าไปช่วยในการอนุรักษ์ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายจะทำให้คนชุมชนนั้นมีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันได้อย่างไรผมอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับ

้านนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่จิตกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปจิตกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนุ่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่

มาการจัดวางรายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนเกาะคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: สิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆเขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าโอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

ขอบคุณผู้ชมครับการอนุรักษ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมข้อที่ว่าความกตัญญูรู้คุณนะครับเพราะว่าได้มีการหลอมรวมได้มีการสืบสานครับกับสิ่งที่บรรพชนคนรุ่นก่อนๆนั้นนะครับเขาได้มีการสืบทอดมาให้กับพวกเราแล้วก็เราเองนั้นก็ได้มีการสืบสานต่อยอดขึ้นมาครับอย่างเรื่องราวที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนำคุณธรรมนี่แหละครับมาเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆภายในชุมชนของตัวเองให้ชุมชนนั้นเกิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ได้มีการแตกแยกนะครับว่าจะต้องเป็นบุคคลรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเองครับสามารถที่จะร่วมกันในการใช้ชีวิตในกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พวกเรานะครับสามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของตัวเองได้นะครับเรื่องราวต่างๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้ครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับอย่างเช่นอีบุ๊กคุณธรรมนะครับแหล่งรวบรวมงานวิจัยต่างๆครับกับงานคุณธรรมเนี่ยแหละครับจะมีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรบ้างรูปแบบไหนบ้างครับที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมนะครับแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเราเองได้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณธรรมทุกคนสามารถทำได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเช่นเคยทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแบบง่ายๆนะคะสไตล์ทนายวิรัติค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของชีวิตคู่ค่ะเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะว่าจะมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะแต่เรื่องราวของกฎหมายชีวิตคู่จะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติบังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้ชื่อเรื่องน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย
1: ครับผม
0: ฟังดูแล้วสยองขวัญมากนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเดินทางผิดไปเลือกคนผิดมานะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนว่าในการทำคดีความเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่สามีภรรยามีเยอะไหมคะเรื่องราวนี
1: ้ผมว่าเรื่องเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออย่างที่เคยเล่ากันมานะครับว่าคนเราเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สารพัดเลยนะครับคือตอนที่เป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับมีแต่เรื่องสรรหาดีๆพาไปดูหนังฟังเพลง
0: ทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: ถูกไปหมดปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันเหลือแต่ไม่ดีละเดี๋ยวทะเลาะกันเคยไปดูหนังไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปทำไมครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าพอมีเขามีเป้าหมายคือการที่จะให้ผู้หญิงรักเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มทุนสร้างทุกอย่าง
0: ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนของเขาก็ตาม
1: เขาเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจครับพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะต้องทำอะไรต่ออีกแล้วนะครับ
0: ก็คือหยุดทุกพฤติกรรมเลย
1: ใช่ครับผลก็คือผู้หญิงก็คิดว่ารักกันน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พาเราไปดูหนังละเอ๊ะเขาไม่เคยพาไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะเขาไม่เคยพาเราไปช้อปปิ้งละ
0: ค่ะ
1: เขารักเราน้อยลงหรือเปล่าเขามีคู่ใหม่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: มันเป็นคำถามและเกิดบังเอิญมีวันหนึ่งเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นประเด็นในการเป็นคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
0: อาจจะไม่ใช่กิ๊กใหม่หรืออะไร
1: ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอในใจมันคิดว่าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าหรือก็มีเพื่อนไปเห็นว่าเขาคงมีแฟนใหม่แล้วหรือว่าถ่ายภาพมาถ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่ากันตอนนี้มันก็เริ่มระแวงกันนะครับ
0: ที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่แล้วนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก
1: ็ใช่ครับ
0: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้นะคะค่ะทางที่ดีคุณผู้ชายก็ควรจะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าคะ
1: ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมอยากจะแนะนำลูกศิษย์ผมนะครับว่าพยายามสมมติเราคบกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นตัวตนเราเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสแสร้งอะไรเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่คบกันมันเต็มที่เลยแต่พอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจผมว่าเป็นตัวตนที่เองดีที่สุดแล้วนะครับ
0: ใส่ว่าโดยเฉพาะเรื่องฐานะนี่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าไปบอกผู้หญิงว่ามีเงินเท่านี้ฐานะร่ำรวยจนมาชอบแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้

0: ปัญหาใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็อยู่ที่การดูแลใจใสด้วย
1: ครับผม
0: แล้วชนวนเหตุจริงๆเลยนะคะที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สมรสเนี่ยที่พี่วีระเจอชนวนเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวนะครับ
0: อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะ
1: เพราะว่าพออยู่ด้วยกันสักพักนึงเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วครับเขาก็จะไปคบหาคนนะครับมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดา

0: ลานี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้นะคะค่ะแล้วมีคดีอะไรไหมคะที่รุนแรงเป็นปัญหาครอบครัวที่รุนแรงฟ้องหย่ากัน
1: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือเอาคนใช้มาเป็นภรรยาหรือว่าเอาน้องสาวของภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางรายเนี่ยหนักซ้ำรายอาจจะเป็นเอาคุณแม่หรือนี่ก็คือเป็นพยาเทครัวมีครับมีทุกเรื่องครับหรือนำลูกของตัวเองมาเป็นภรรยาก็มีซึ่งมันบางทีเป็นเรื่องเป็นลับไม่ได้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนต่างเพศที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องระวังความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคู่สามีภรรยามีคดีไหนที่มันตลกไหมคะ
1: ก็ผมก็เจออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าน้องสายจะมีวิดีโอวันนี้มีไม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการมีคู่ครองนะคะเรื่องของการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะไปรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
1: คร
2: ับศักดิ์เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งกำลังเครียดเรื่องที่ภรรยาเป็นคนที่ขี้หึงมาก
3: เฮ้ยเพื่อนเย็นนี้เองว่างไหมวะมาหาข้าหน่อยดิมีนุ้ยจะปรึกษาว่ะ
4: เฮ้ยไงศักดิ
3: ์เฮ้ยนั่งก่อนดีวะ
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยวะมีเรื่องเครียดยังไง
3: เฮ้ยเอ็งนี่น่าเปลี่ยนจากหมอฟันเป็นหมอดูเนี่ยแม่นจริงเลยวะ
4: แล้วเป็นยังไงยังที่อยู่เหมือนเดิมหรือไงล่ะ
3: เหมือนเดิมแล้ววะ
4: นั่นไงกะแล้วเชียวว่าต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ
3: ก็วันนั้นดิวะภรรยาฉันมาหาเจอกับเลขาหน้าห้องฉันน่ะดิวะเขาเลยก็ได้คุยกัน
5: ฉันรับไม่ได้เลยนะที่เธอบอกกับฉันว่าเลขาของเธออายุเกือบ50แต่นี่มัน25ชัดชัด
3: อ๋อใช่จ้ะที่รักวันนั้นน่ะก็เขาไม่อยู่ไงไม่ค่อยสบายก็เลยโทรให้หลานมาทำงานแทนนะจ้ะไม่มีอะไรจริงจ้ะที่รักก็แต่คำตอบแล้วนะภรรยาข้าเสียงดังอับอายหมดเลยว่ะเสียการปกครองหมดเนี่ยถ้าคิดว่าจะฟ้องหย่าดีไหมวะ
4: เฮ้ยจะดีหรือวะ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเป็นทรายนะคะทรายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะมาหักหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่วิรัตเป็นพี่วิรัตไหวไหมคะโดนอย่างนี
1: ้จริงๆแล้วมันต้องระงับอารมณ์กันนะครับไปทำที่ทำงานเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ามันก็เสียการปกครอง
0: no.
1: นะครับถ้าเกิด yeah. เราเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วปล่อยให้ภรรยามาด่าต่อหน้าน้องๆเนี่ย yeah. เราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้ mm-hmm. มันเสียจริงๆครับ okay. ผมว่าไม่น่าจะทำ
0: ค่ะคำถามแรกเลยจากเรื่องนี้คุณผู้ชายทนไม่ไหวละฟ้องหย่าได้ไหมคะหักหน้ากันอย่างนี
1: ้คือมันเป็นเรื่องการทำในลักษณะนี้นะครับแม้ okay. จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพราะการกระทำของหญิงเนี่ยเป็นการทำเพื่อความหึงหวงนะครับเขาก็อาศัยว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำให้เกินเลยไปแต่ว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับ
0: แล้วกรณีที่ใช้คำพูดกริยาต้องถึงขั้นไหนแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรถึงจะเป็นเหตุให้นำมาฟ้องหย่าได้คะ
1: คือถ้าเป็นการด่านะครับด่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุด่าที่ร้ายแรงนะครับเป็นถ้าด่าธรรมดาว่าเลวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นการที่แบบเป็นคนเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรครับไม่เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้ต่าง
0: ๆการด่าทอที่ล่วงเกินบุพการีตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
1: การด่าเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันต้องมีระดับของการด่าถ้าด่าเผินๆไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าการเลี้ยงดูเลวร้ายมาก อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิจารณญาณของทางศาลอีกทีนึง
1: ใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนที่เรื่องเกิดเนี่ยเราต้องมาดูว่าเขาด่ากันยังไงนะครับแล้วความหนักเบาของข้อความนั้นๆนะครับถ้ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าร้ายแรงเขาใช้คำว่าร้ายแรงซึ่งการตีความคือคำว่าร้ายแรงมันต้องถึงขั้นว่าด่าแล้วเสียหายหายเช่นมันก็มีไปด่าว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยด่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ละ

0: หรือด่าเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย
1: คือไม่ได้แล้ว
0: อันนี้ร้ายแรง
1: ล่วงเกินบุพการี
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะร้ายแรงไปนะครับ
1: พี่วรัชเคยเจอคดีไหนไหมคะที่แค่เพียงคำพูดก็ไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันทะเลาะวิวาท
0: ผมเคยเจอที่มันเป็นลักษณะว่าด่าพ่อแม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะครับ
1: ตรงนี้คือยอมไม่ได้เลย
0: ใช่ครับเขาตั้งเรื่องมาก็ฟ้องได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือได้
0: ก็อย่าละมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าครับแต่เพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องมีการสืบพยานกันว่าไอ้คำพูดนั้นพูดจริงไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ข้อความเนี่ยได้ละ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในฐานะที่พี่วิรัตเป็นทนายเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเยอะละฟ้องหย่าพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคนที่มีภรรยาขี้หึงแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำคิดไปเอง
0: ครับมันมีอยู่สองสามเรื่องวิธีการง่ายๆครับหนึ่งคือเลิกกันไปเลยนะครับสองก็คือถ้าเรายังคงต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายซึ่งกันและกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเจอลักษณะเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ผมว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
1: ตรงนี้อีกเรื่องนึงทรายดราม่าอีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันก็มีกรณีอย่างนี้ขึ้นจริงกรณีที่มีชู้มีกิ๊กกันจริง
0: ๆ
1: นะคะแล้วไปพบเห็นพอดีเกิดการบันดาลโทสะเกิดการฆ่าผู้หญิงหรือว่าฝ่ายชู้ด้วยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นกฎหมายจะเป็นไปแนวทางแบบไหนคะ
0: คือในอดีตเนี่ยมันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่คลาสสิกมากแต่แนวอาจจะแต่เป็นคดีเก่ามากนะครับ
1: ค
0: ือสามีเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอยู่กับชายชู
1: ้
0: นะครับฝ่ายชายเนี่ยฆ่าทั้งสองคนเลยนะครับแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ผิด
1: อ้าวทำไมล่ะคะฆ่าคนตาย
0: เป็นการป้องกันแล้วก็ยังเป็นเหตุนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้คุณภรรยานี่ถ้าเกิดหึงหวงถึงขั้นทำร้ายร่างกายสามีตบตีและหึงทีไรตบตีทุกทีไม่ว่าสามีจะทำจริงหรือว่าหึงหวงคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้สามีนำเหตุนี้มาฟ้องได้ไหมคะ
0: คือสามีถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าทำร้ายแบบธรรมดาตบตีกันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำถึงขั้นร้ายแรงเช่นมีคดีหนึ่งก็คือว่าภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเลยอย่างนี้ถือว่าร้ายแรง
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะว่าการทำร้ายร่างกายการสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่า
0: ค่
1: ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: นะครับก็ภรรยาของผมสิครับเป็นครูชอบมาข่มขู่ผมอยู่ตลอดเลย
3: แล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณ
2: ก็ภรรยาของผมสิครับสอนหนังสือจนเคยตัวพอกลับมาบ้านก็บังคับให้ผมทำนู่นทำนี่ผมอะเซ็งมากเลยเธอคิดว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา
3: อืมแล้วเขาทำยังไงล่ะครับ
2: ก็เขาบังคับให้ผมทำการบ้านสิ
3: อ้าวก็ดีนี่ครับ
2: มันเหนื่อยครับแล้วยังมาบอกว่าสามีมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเงินของภรรยาก็เป็นของภรรยาส่วนเงินของสามีเนี่ยก็เป็นของครอบครัว
4: ผม
2: ว่าอยากรู้จริงเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนที่เขาบังคับให้ผมต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไหม
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ยน่าสงสารคุณสามีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณภรรยานี่จะเก็บเงินคนเดียวเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะถามเลยค่ะว่าสิ่งที่คนเป็นสามีต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคือการเลี้ยงดูใช่หรือไม่คะถ้าไม่เลี้ยงดูให้เงินได้ไหม
0: คืออย่างนี้กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าบังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่จะต้องเลี้ยงดูภรรยากฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามีภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูนะครับก็คือซึ่งกันและกัน
1: ช่วยกันทำมาหากิน
0: ใช่ไม่ได้หมายว่าผูกขาดว่าฝ่ายชายต้องเป็นคนหากินอย่างเดียวตลอดไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างจะต้องมีหน้าที่ครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าหาเลี้ยงมาก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้ภรรยาเคยตอนแต่งงานกันใหม่ๆสามีบอกไว้เลยว่าคุณอยู่บ้านคุณ

0: ไม่ต้องทำงานแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณสามีจะให้คุณภรรยาออกมาทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากตรงนี้คุณภรรยาจะไม่ยอมได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วมันก็ต้องถ้ามันมีความจำเป็นผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวมันคุยกันได
0: ้
1: ถูกไหมฮะมันก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอยู่บ้านเฉยเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะให้แบบในอดีตคือฝ่ายชายเป็นคนหาเลี้ยงเดียวมันคงไม่ใช่ครับ
0: ค
1: ือมันจะต้องช่วยกันนะครับ
0: และสามารถนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
1: ว่าไม่ได้ครับ
0: ภรรยาไม่ทำงาน
1: มันต้องดูก่อนนะครับว่าถึงขั้นนั้นไหมแต่มันดูแล้วถ้ามันเพียงแค่ไม่ทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุจำเป็นคือต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกเรื่องจะไปฟ้องได้หมดเลยไม่ใช่ครับผม
0: แล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุณภรรยาอาจจะทำงานแต่ว่ามีบุตรมีอะไรด้วยแต่คุณสามีค่ะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นตรงนี้นี่คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะว่าคุณสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
1: ต้องยอมรับบางทีสามีภรรยาเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับมันก็ต้องบางทีมันก็จะคนนึงหามากคนนึงก็หาน้อยก็ช่วยกันนะครับก็ถึงบอกว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือกันนะครับ
0: ค่ะใส่นึกคิดเรื่องกรณีดราม่าขึ้นมาได้อีกแล้วในกรณีที่คุณสามีทำมาหากินเนี่ยก็ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาไปค้ายาเสพติดค
1: ่
0: ะค่ะตรงนี้ถ้าคุณสามีโดนจับได้คุณภรรยาโดนด้วยไหมคะ
1: เอาไม่เกี่ยวครับคนละประเด็นกัน
0: แต่เอาเงินมาใช้นะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะก็มีคดีอย่างนี้อยู่บ่อยสมควรนะครับคือสามีทำอาชีพค้ายาเสพติดอย่างไรครับแต่ว่าภรรยาก็ไม่รู้อะไรก็คือก็ทำเป็นแม่บ้านปกติครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสามีเมื่อโดนจับไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับ
0: ค่ะและในส่วนเงินล่ะคะของทางครอบครัวตรงนี้จะจัดการยังไงคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องคดียาเสพติดใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีการถูกอายัดเงินอะไรต่างๆนะครับ
0: ตรงนี้ก็ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้เลยไหมคะ
1: ถ้าเป็นกรณีที่สามีถูกจำคุกนะครับสามีคำตัดสินจำคุกแล้วก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็เป็นเหตุในการที่อีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถจะฟ้องหย่าได้นะครับ
0: ค่ะพี่รัฐเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เป็นคดีที่คุณสามีมีเจตนาดีค่ะที่จะอย่างเช่นเหมือนค้ายาแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายภรรยาไม่โอเคเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ามีไหมคะ
1: ที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าสามีเนี่ยก็ค้าจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดคุกจริง
0: ๆค่ะ
1: แต่พอถึงจุดนึงเนี่ยภรรยาก็ไม่มีแฟนใหม
0: ่
1: แต่จะจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องไปอาศัยให้ทนายความยื่นคำร้องแล้วก็ฟ้องนะครับก็เป็นอย่างนี้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้อยู่ในคุกแล้วเกิดการฟ้องร้องขึ้นไหนไปศาลยังไงคะติดต่อกันยังไง
1: มันยากนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยส่วนใหญ่ก็คือยื่นฟ้องแล้วก็สามีก็ไม่มาก็พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะครับพอมีคำสั่งศาลก็เอาไปความจำเป็นของครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาเลี้ยงได้นะครับคืออย่างสมัยก่อนเราผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรมากมายจะไปสมัครงานอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากครับก็บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปบังคับหรือใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเขาด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาครอบครัวนะคะจนนำไปสู่ถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะแต่เรื่องราวยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ที่ศาลาริมน้ำน็อตและเฟิร์นกำลังนั่งคุยกัน
3: เมื่อวานน่ะเราไปทำบุญที่วัดมาน่ะ
4: wow.
3: เห็นผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้อยู่กับที่หลุมศพของผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้ไปปากก็พูดแต่คำว่ายังไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย
4: จริงดิสงสัยเขาจะเป็นคู่เกย์กันมาสมัยเนี้ยชายรักชายเยอะจังเลยเน
3: า
4: ะ
3: ทีแรกอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราอดสงสัยไม่ได้เราก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะครับพ่อคุณตายเหรอครับอ๋อผมหมายถึงคนที่ตายเป็นพ่อของคุณเหรอครับ
5: ไม่ใช่
3: อ้าวแล้วเขาเป็นใครครับ
5: เขาอะ

0: ป็นผัวเก่าของเมียผมนี่แหละ
1: แล้วคุณจะร้องไห้ไปทำไมล่ะ
0: เนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเนี่ยคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หรอก
1: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่เมียคุณทำอะไรทำไมคุณต้องร้องไห้ขนาดนั้น
0: เมียผมอ่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็ไม่ได้เลยมานั่งร้องไห้อยู่นี่แหละครับ
1: โอ้โหไม่เอาไม่ร้องนะคะ
2: แหมคุณผู้ชมคะมีการไปร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าหลุมศพสามีเก่าด้วย
3: ครับ
2: อันนี้แสดงว่าเศร้าใจสุดๆแล้วไม่รู้จะระบายออกกับใครแล้วในกรณีนี้ค่ะพี่ยุรัตน์คะ
3: ครับ
2: ภรรยาทำร้ายร่างกาย
3: ครับ
2: อาจจะไม่พบเจอบ่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะ
3: มีครับ
2: ค่ะอย่างนี้ฟ้องหย่าได้ไหมคะ
3: คือจริงๆกฎหมายเขามีไว้สองช่วงครับคือถ้าเกิดกรณีทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเช่นตบหน้าหรือชกต่อยนิดหน่อยนะครับหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยนะครับไม่ถือเป็นการทำร้ายร่างกายแบบธรรมดา
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเช่นกระทืบหรือว่าม
2: ีการ
3: หรือขั้นว่ายิงกันถึงตายเงี้ยหรือว่าหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกฎหมายจะดูแลนี่รู้ไหมถ้าทำอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับถ้าทำร้ายกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังทำไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้ต้องถึงเข้าขั้นการเข้าโรงพยาบาล
3: ไปนอนให้น้ำเกลือกันเลย
2: มีหลักฐานทางการแพทย์
3: ใช่ไหมบางคนถึงถูกเหยียบกันถึงม้ามแตกเลยนะครับหร
2: ือ
3: ว่าถึงกับตาปิดแต่ยังไงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าอย่างที่มันก็เหมือนกับคดีทำร้ายร่างกายครับถ้าเป็นแบบสาหัสหรือร้ายแรงเนี่ยถ้ามีต้องจำเป็นที่ต้องพักรักษาตัวเกิน21วันเนี่ยก็ยังถือว่ามันเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่า
2: แต่กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เจอน้อยค่ะที่ผู้ชายจะถูกทำร้ายร่างกายพี่วิรัตเคยเจอไหมคะ
3: ผมยังไม่เคยเจอครับนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีครับก็มีผู้หญิงที่ทำร้ายร่างกายสามีก็มีนะครับสามีก็ยอมนะครับก็บางทีมันก็มีโรคที่มันเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องกรณีที่เจอบ่อยดีกว่าก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงตรงนี้นี่มีแน่นอน
3: มีครับ
2: เยอะเลยทีเดียวนะคะปัญหาครอบครัวก็คือตรงนี้ถ้าคุณผู้หญิงเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วค่ะพี่วิรัตหนีไปเลยหนีออกจากบ้านไปเลยตรงนี้คุณผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
3: จริงๆเลยไม่มีความผิดอะไรครับก็คือหนีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันตัวอยู่แล้วเราก็หนีออกไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าการหนีเราไปเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าถ้าครบ1ปี
2: นะครับก็คือต้องหนีไปให้ครบ1ปี
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือหนีไปหรือว่าหายไปแบบพอเราติดต่อได้บ้างหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้บ้างชั่วคราวมาสัก3ปีเนี่ยอีกฝ่ายก็ฟ้องหย่าได
2: ้
3: นะครับ
2: ถ้าอย่างนี้หายไปแบบไม่รู้ข่าวเลยคุณสามีสามารถไปแจ้งความได้ไหมคะว่าแจ้งคนหาย
3: โดยหลักแล้วพอหายไปเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักฐานเนี่ยนำมามอบให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องว่าเขาทิ้งล้างไปเกิน1ปีนะครับ
2: ค่ะแล้วในกรณีอย่างในละครนี้ถ้าคุณผู้ชายทนไม่ได้ละพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
3: ก็จริงๆก็ควรจะแยกออกมาก่อนนะครับอาจจะแยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างเช่นทำสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวก่อน
2: ค่ะ
3: นะครับตรงนี้ช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นมาพอสมควรคือว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันทนกันไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันบางทีก็อาจจะโชคดีว่าไม่เป็นไรอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เรื่องเลยเถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องแยกออกมาก่อนมาอยู่ข้างนอกนะครับพอเรารู้สึกว่าดีละเราก็ขอกลับเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
2: แล้วเรื่องสัญญาตัวนั้นที่พี่วิรัตพูดถึงคือสัญญาที่จะแยกกันอยู
3: ่ชั่วคราว
2: ค่ะตรงนี้เป็นสัญญาที่ต้องร่างขึ้นยังไงบ้างคะ
3: โดยหลักก็ควรจะทำขึ้นคือแยกกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยขอแยกอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งทำบันทึกข้อตกลงง่ายๆก็ได้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ได้มีการขอแยกกันอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: ต้องมีพยานอะไรด้วยไหมคะ
3: อันนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นครับ
2: อัน
3: น
2: ี้
3: เพียงเข
2: ีย
3: นข้อความสั้นๆว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวได้นะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ยอมนะคะ
3: อันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะสามารถจะฟ้องร้องเพื่อขอแยกกันอยู่ชั่วคราวกับคู่สมรสได
2: ้ค่ะยังไงก็คือเรื่องราวถ้าเกิดขึ้นแล้วหาข้อตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกัน
3: ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับ
2: ค่ะซึ่งการฟ้องร้องก็ต้องมีกระบวนการมากมายนะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็จะหมดไปนะคะ

0: เราไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะไม่ต้องเป็นคดีความให้ขุ่นข้องหมองใจกันนะคะถ้ามีปัญหาถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตค่ะพี่ทนายอารมณ์ดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่พี่ทนายวิรัตของเรานะคะทาง Twitter แล้วก็ LINE ค่ะที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือพลาดบางช่วงบางตอนต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์เจ้าเก่านะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีที่น้ำตกท่ากระบาก

0: น้ำเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกท่ากระบากแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเส้นทางนี่ยังค่อนข้างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินทางด้วยรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เดินเท้าเข้ามาเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้สักครู่เดียวนะครับแล้วก็จะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญของเราคนแรกแล้วไปดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดหาเรื่องคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของผมแล้วนะฮะน้องก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: ของผมเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงผมขับรถออกไปที่ตลาดครับเพื่อจะไปหางานทำ
0: ครับ
2: ครับผมพอผมจะไปหางานทำผมก็ไปชะลอรถแล้วก็เลี้ยวรถมาตรงที่ยูเทิร์นครับแล้วพอดีระหว่างนั้นผมขี่รถมาก็มีรถเก๋งอีกคันนึงขี่รถมาปุ๊บเพื่อจะเลี้ยวซ้ายผมก็เห็นว่าเขาตบไฟเลี้ยวแล้วผมก็ชะลอรถไม่ให้เขาแบบให้ไปเกิดอุบัติเหตุ
0: นิดนึงรถของน้องก๊อฟเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ครับผมมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอรถเก๋งคันนึงอยู่ข้างหน้า
2: ครับผม
0: รถเก๋งตบไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผม
0: เราก็ชะลอรถตาม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: พอผมชะลอรถแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมก็ขี่รถตามตูดเขาไปเรื่อยยังไม่แซงนะครับผมก็คิดกะว่าจะแซงขวาเมื่อผมจะแซงขวาปั๊บเขาก็เร่งเครื่องขึ้นไป
0: อ่ะดันเร่งเครื่องหนี
2: ครับผม
0: ก็แปลว่ามีทีท่าว่าจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วหร
2: ือ
0: จะไม่จอดแล้ว
2: ครับผมประมาณนั้น
0: แล้วไฟตอนที่เขาแซงเร่งเครื่องไปเนี่ย เขายังตบซ้ายอยู่ไหม
2: ครับผมยังตบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ครับ
0: อ๋อเราก็เลยเอ๊ะอาจจะเปิดไฟค้างไว้ก็ได
2: ้ครับผม
0: ครับ
2: อะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยขี่รถอ่ะลงเขาคงจะไม่เลี้ยวแหละเขาเร่งเครื่องขนาดนั้นผมก็เลี้ยวตรงขี่แซงไปด้านซ้ายพอผมขี่แซงไปด้านซ้ายเสร็จปั๊บเขาก็เลี้ยวขึ้นมากระทันหันเลย
0: อ๋อคือหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลย
2: ครับผม
0: ในระหว่างที่คุณแซงตามไหลทางขึ้นไปถูกไหมฮะเขาหักเข้ามาชนไหม
2: ชนครับ
0: โอ้ไม่เหลือ
2: ชนโครมเลยครับ
0: แรงด้วย
2: ครับผม
0: ก็เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ตอนนั้นก็คือผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหาย
0: คุณสวมหมวกกันน็อกปะ
2: สวมครับ
0: สวมโอ้ยังโชคดีที่สวมหมวกกันน็อก
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเจ็บแค่ไหน
2: เจ็บมีแตกใต้บริเวณขอบตาครับ
0: ที่เดียว
2: ครับผมที่เดียว
0: แขนขา
2: ครับผม
0: ไม่หักหัวไม่แตก
2: ไม่ครับ
0: ผมก็ถือว่าโชคดี
2: ครับ
0: ทีนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างล่ะ
2: ครับผม
0: เพราะเป็นรถเก๋งนะฮะด้านซ้ายก็ต้องชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของค
2: ุ
0: ณ
2: ครับ
0: รถเขาเป็นไงบ้าง
2: รู้สึกว่ารถเขาตอนนั้นที่ผมจากมองดูแล้วคือรถเขาไม่ได้รับความเสียหายมากมายเขาก็ลงมาจากรถอยู่นะครับลงมาจากรถเพื่อจะดูรถเขา
0: แล้วเป็นอะไร
2: ครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบหันมามองผมแค่แป๊บเดียวแล้วเขาขึ้นรถขับรถหนีผมไป
0: คือไม่ได้ดูเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ว่าแบบเอ้ยน้องเจ็บหรือเปล่าครับอุบัติเหตุนี้เป็นอะไรมากพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่มีเลย
2: ครับผมไม่มีเลยครับ
0: ดูแค่รถตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
2: ครับผม
0: ปิดประตูขึ้นรถ
2: ครับผม
0: ขี่หนีไปเลย
2: ขี่หนีไปเลยครับ
0: โอ้โหนี่ใจจืดใจดำมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณทำยังไงต่อ
2: ผมหลังจากนั้นสักพักนึงผมก็พยายามพาตัวผมเองเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพาครับไปรักษาก่อนเผื่อเป็นอะไรมากมายไปเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะ
0: ก็โชคดีที่ไม่เป็นไรและโชคดีที่ไม่มีคนซ้อนคุณด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณได้ไปดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมในเรื่องกฎหมายหลังจากเขาหนีไปแล้ว
2: คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความครับ
0: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
2: ครับผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
0: จำทะเบียนรถได้ไหม
2: จำได้ครับจำได
0: ้รูปพรรณสันฐาน
2: จำได้
0: ท
2: ั้
0: งรถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
2: ครับผม
0: จำได้นะ
2: ครับ
0: เหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
0: 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ทั้งหมดที่น้องก๊อฟเล่ามาเนี่ยอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายของเราบ้างครับ
2: ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไปแจ้งความเนี่ยผมจะมีความผิดไหม
0: ก๊อฟก็เลยอยากรู้ข้อที่1คือคุณมีความผิดด้วยไหม
2: ใช่ครับ
0: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรณีไหม
2: ก็อยากรู้ครับว่าเขาจะได้รับความผิดแบบยังไงมั่งหรือว่าจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเขาได้รับความผิดแล้วเขาจะชดใช้ค่าสินไหมค่าซ่อมรถให้เราหรือเปล่าอะไรประมาณน
0: ี้อยากจะถามถึงคู่กรณีนะฮะว่าจะต้องชดใช้ความผิดอะไรบ้างนะครับจากการชนแล้วหนีในครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาก
2: ๆ
0: ขอบคุณน้องก๊อฟที่นำเรื่องมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
0: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตามรถเก๋งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ทำท่าว่าจะจอดข้างซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะขับตามมาสักพักก็ไม่ยอมเลี้ยวสักทีตัดสินใจจะแซงออกด้านขวาพอจะแซงด้านขวารถเก๋งขับเร่งเครื่องเร่งบลูดขึ้นมาจังหวะแซงก็หายไปละแซงไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจหักเข้าซ้ายเพื่อจะแซงไหลทางทางด้านซ้ายไปเหมือนเดิมตอนแรกทันใดนั้นเองนะครับรถเก๋งที่เร่งเครื่องออกไปแล้วกลับเลี้ยวซ้ายตัดหน้ามาอย่างกระทันหันชนโครมเข้าให้คู่กรณี ลงมาดูว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะฮะหนีหายไปเลยทิ้งน้องก๊อฟเจ้าของเรื่องเรานอนโอดโอยได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวต้องพยุงรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในสภาพนั้นนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องแรกตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดด้วยไหมจากกรณีที่เล่ามา2ตัวคู่กรณีคนขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยจะได้รับความผิดอะไรบ้างและจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการใดบ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตตอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: ก๊อฟกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเพื่อหางานทำมีรถเก๋งอยู่ด้านหน้ากำลังชะลอและเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก๊อฟจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงแต่ขณะที่กำลังจะแซงรถเก๋งก็เร่งความเร็วทำให้ก๊อฟเสียจังหวะก๊อฟจึงขับตามรถเก๋งต่อมาสักพักหนึ่งแต่รถเก๋งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยวก๊อฟจึงตัดสินใจว่าจะขับแซงตรงไหล่ทางแต่รถเก๋งก็หักเลี้ยวมาตัดหน้าแบบกระทันหันจนชนเข้ากับรถเก๋งก๊อฟได้รับบาดเจ็บและรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงมาตรวจสอบรถของตนเองว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขึ้นขับรถไปโดยไม่ได้มาสอบถามอาการของก๊อฟแต่อย่างใดก๊อฟจึงพยายามพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลจึงสงสัยว่าแบบนี้จะสามารถแจ้งความได้หรือไม่แล้วก๊อฟจะมีความผิดไหมแล้วคนที่ขับรถเก๋งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่เพราะก๊อฟจำได้ทั้งหน้าคนขับลักษณะรถและทะเบียนรถได้
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยค่ะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องก๊อฟฟังดูแล้วจะเหมือนคนขับรถยนต์จะแกล้งก็เหมือนนะคะ
5: ครับ
4: เพราะว่าจะไปก็ไม่ไปพอแซงซ้ายปุ๊บมอเตอร์ไซค์น้องก๊อฟเรียบร้อย
5: ลองกำลังกันอยู่
4: อาจจะหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าน้องก๊อฟผ่านมาพอดีเลยมาลงที่น้องก๊อฟเลยอย่างนี้น้องก๊อฟไม่กล้าไปแจ้งความค่ะอาจจะเพราะว่ากลัวตัวเองมีความผิดด้วยในกรณีที่แซงซ้ายแล้วถูกชนแบบนี้มีความผิดไหมคะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการแซงซ้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันทำแล้วใครประมาทนะครับแต่ดูจากการที่เราแซงซ้ายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพูดได้ยากครับปกติเราต้องแซงที่ขวาอย่างเดียวนะครับคือบ้านเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะของเราเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ขับซ้ายใช่ไหมครับถ้าจะแซงคุณต้องอยู่ชูขวาแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมนะครับแต่บ้านเรานี่ขับไปเป็นแผงเลย
4: แต่น้องก๊อฟก็ใจร้อนไปนิดนึงเนาะรีบแซงซ้ายเลยก็เลยเกิดอุบัติเหต
5: ุใช่ครับ
4: นะคะอันนี้คนขับรถเก๋งเขาคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาแค่มองรถเขาว่ารถเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
5: ครับ
4: รถไม่เป็นอะไรเขาก็ขับต่อไปเลยอย่างนั้นเลย
5: ไม่เสียเวลาไง
4: ค่ะเขามีความผิดไหมคะ
5: ก็ถ้ามันไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไปของเขาแต่มันอาจจะมีการขับเรื่องการบาดเสียวนะครับจากที่ฟังนะแต่เราต้องมาข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
4: แต่น้องก๊อฟได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่ลงมาดูหน่อยไม่มีความผิดอะไรเลยหรอคะ
5: จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ขับด้านหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคันข้างหน้า
4: ค
5: ันหลังเนี่ยจะต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่ชนต้องขับพร้อมกับความปลอดภัย
4: ก็คือขับรถในประเทศไทย
5: น้องสายเนี่ยต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเพื่อให้เบรกได้อย่างไม่ชนใครนะครับคือกฎหมายเขียนอย่างเงี้ย
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายไปถอดกระจกมองหลังที่รถเลย
5: โอ้
4: ไม่สนใจแล้วอัน
5: ตรายมากขึ้น
4: ไม่สนใจแล้วสนใจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเจ็บตัวแล้วรถพังด้วยตรงนี้น้องก๊อฟจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครในเมื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะไม่ผิดนั่นแหละ
5: ครับ
4: เขาได้ไปแล้วอะค่ะ
5: คือน้องก๊อฟอาจจะต้องซ่อมตัวเองครับคือต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นเงินตัวเองนะครับ
4: ตรงนี้ไปแจ้งพรบได้ไหมคะพรบของผู้ขับขี
5: ่พรบมันบุคคลที่3ไม่ใช่ผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ก็ต้องเยียวยาตนเองนอกจากว่าเขามีการทำประกันในส่วนของภาค
4: สมัครใจเพิ่มขึ้นมา
5: ใช่ครับ
4: ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟก็ควรจะไปทำประกันเนาะ
5: ใช่
4: น้องก๊อฟก็พอมีสตินะคะที่ตอนโดนชนเขาจำทะเบียนรถได
5: ้
4: จำได้แม้กระทั่งหน้าคนที่ชนเลย
5: แ
4: ต่ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ว่าจะไปแจ้งความเดียวเพราะกลัวตัวเองก็ผิดด้วยที่แซงซ้ายพี่วิรัตพอจะแนะนำน้องก๊อฟยังไงบ้างคะว่าควรจะไปแจ้งหรือไม่
5: ผมว่าถ้าในกรณีที่เราก็ผิดหน่วยผมว่าก็เสียเวลานะครับก็น่าจะ ซ่อมตัวเองดีกว่านะครับจะไม่เสียเวลา
4: ก็คืออยากจะแนะนำน้องก๊อฟว่าก็น้องก๊อฟมีส่วนผิดด้วยแหละ
5: ใช่คือตัวเองมาประมาทดีที่ถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการมีความเสียหายหรือไม่นะครับ
4: เพราะว่าถ้าไปแจ้งความนี่น้องก๊อฟอาจจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปเนาะขับรถคราวหลังก็อย่าประมาทแบบนี้อีกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบแค่น้องก๊อฟเท่านั้นอย่างยกกรณีตัวอย่างถ้าเป็นน้องก๊อฟเลยเนี่ยทำผิดก็จริงแต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยค่ะน้องก๊อฟจะต้องให้ใครมารับผิดชอบเขาจะต้องรับผิดชอบไหม
5: ถ้าเสียชีวิตเองเนี่ยแล้วมันหาตัวผู้กระทำความผิดอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบไปตัวเองครับก็คือมันไม่ได้เรียกร้องจากใครนะครับเพราะว่าบางทีการขับรถโดยประมาทเป็นก็อาจจะทำให้ตัวเองตายเสียชีวิตได้นะครับ
4: ตั้งแต่พี่วิรัตทำคดีมามีคดีไหนไหมคะที่เกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนที่ยากเหลือเกินแล้วก็ตัดสินลำบากเป็นคดีที่แปลกอะ
5: คือคดีจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมันยากตรงที่ว่าแต่ถ้ามันมีกล้องนะครับมันจะชัดเจน

0: นะครับคือกล้องเรื่องกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์กันยากพอสมควรกันนะครับเขาก็คดีลักษณะนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยากทำกันนะครับทนายคนเดียวไม่ค่อยอยากทำกันเพราะว่ามันก็ไปสู้กับเรื่องประกันไปสู้กับเรื่องรถยนต
1: ์
0: เรื่องรถกับขสมกเนี่ยครับ
1: ก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ทำคดีในตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่รัฐคะถ้ารถเก่งถ้าตอนนั้นม็อบจะต้องพูดคุยกับประกันยังไงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าเขามีประกันเนี่ยโดยถ้าเขามีประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตัวรถเก่งคนนั้น
1: ส่วนใหญ่รถเก่งน่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
0: เขาก็จะมาดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาฟ้องน้องก๊อฟนี่แหละนะครับมาติดตามแล้วก็ถ้าน้องก๊อฟไม่สามารถเยียวยาหรือชำระหนี้ให้เขาได้ก็ฟ้องร้องน้องก๊อฟแน่นอนนะครับ
1: ถ้าน้องก๊อฟเลวร้ายที่สุดไม่มีใบขับขี่แล้วคะถ้าไม่ได้ทำใบขับขี่ตรงนี้น้องก๊อฟจะต้องได้รับโทษอะไรเพิ่มขึ้นไหม
0: ก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องโดน2ข้อหาก็คืออาจจะเรื่องการไม่พกพาใบอนุญาตในการขับขี่อันที่1 2ก็คือการขับรถโดยประมาท
1: ไม่พกพานี่หมายถึงว่ามีแต่ไม่พกพา
0: ครับก็มีความผิด
1: ก็ต้องมีความผิดเหมือนก
0: ัน ใช่ใ
1: ช่แล้วมีความผิดเท่ากันกับไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าคะ
0: อ๋อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่พกพาเนี่ยมันก็มีความผิดแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมีความผิดหนักกว่า
1: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะที่พี่วิรัติอธิบายไว้นะคะยังไงถ้าขับขี่นะคะบนท้องถนนประเทศไทยนะคะก็ควรจะแซงขวาค่ะในเรื่องของการแซงซ้ายนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ควรจะระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะขับขี่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจต่อกันเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้แล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมในช่วงตลอดหาเรื่องกับคุณตูนดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนขับขี่รถบนท้องถนนนะฮะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกันจะเป็นยังไงไปถามน้องเกรซกันสวัสดีน้องเกรซครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเป็นไงครับ
3: ก็มีวันนึงหนูขี่รถมากับเพื่อนออกไปเที่ยวกันช่วงเย็นๆ
2: หนูเป็นคนขี่เท่าไหร
3: ่60 70
2: ขี่ใส่หมวกกันน็อกมั้ย
3: ไม่ใส่ค่ะ
2: สองคนไม่ได้ใส่
3: ไม่ได้ใส่เลย
2: ไม่ได้ใส่เลยทั้งคู่สติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมดื่มสุราแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าม
3: ีเพื่อนดื่มมา
2: อ้าวนั่นก็ไม่ครบแล้วสิ คือเธอไม่ได้ดื่ม
3: ใช่
2: แต่เพื่อนดื่มมาแล้วเพื่อนขี่ด้วย จะบอกว่าครบได้ไงดูตีมือเลยแปลว่าสติสัมปชัญญะอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะแล้วยังไงต่อฮะ
3: แล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นลงเนิน
2: นึกภาพตามอยู่นะฮะ
3: เกิดเบรกไม่อยู
2: ่เฮ้ยเบรกไม่อยู่เหรอ
3: ค่ะเป็นเนินชันๆด้วย
2: มีการลดเกียร์ต่ำช่วยไหมไม่นี่คือไม่รู้หรือว่า
3: ไม่รู้ตอนนั้น
2: เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราทำอะไร
3: ตอนนั้นหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลัง
2: อ๋อคือเรารู้แค่ว่าลงเดินมาแล้วรู้ได้ไงว่าเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: ก็เพื่อนมาบอกทีหลังตอนฟื้นจากโรงพยาบาล
2: อันนี้เป็นข้ามช็อตไปนะฮะแต่เดี๋ยวถามเหตุการณ์ตอนนั้นต่อลงเนินมาด้วยความเร็วประมาณ
3: 60-70
2: กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเบรกไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีการชะลอเลย
3: ใช
2: ่ชนเข้ากับอะไรไหม
3: ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะ
2: โอ้ไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีคนขับขี่มาตัดหน้าหรือเฉี่ยวชนแต่เป็นเสาไฟฟ้าหนักขนาดไหน
3: ก็อีกนิดนึงเสาไฟหัก
2: คือเสาไฟฟ้าเกือบหักเลยเหรอมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะฮะโอ้จากแรงบวกของการลงเนินนะครับแล้วความเร็วที่ขับขี่มาโดยไม่เบรกเสาไฟฟ้าเกือบหักขนาดเสาไฟยังขนาดนั้นผู้ขับขี่จะขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะเราสองคน
3: ก็เพื่อนกะโหลกร้าวส่วนหนูหัวแตก
2: ยังมีแผลเป็นอะไรอยู่มั้งไหม
3: มีอยู่นี
2: ่โอ้ท่านโทษฮะยังแผลเป็นยาวพอสมควรที่บริเวณหน้าผากนะฮะเย็บกี่เข็มแกจำได้ไหม
3: 38เข็มค่ะเย็บ2รอบ
2: สองรอบคือรอบเดียวไม่พอนะครับเย็บ38เข็มแล้วที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแขนขาหัว
3: ก็มีถลอกนิดหน่อย
2: อ๋อแต่ไม่ได้แตกหักอะไร
3: ไม่
2: นี่ยังโชคดีนะฮะแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยเป็นแค่นี้นี่เธอโชคดีมากๆเลยเพื่อนกะโหลกร้าวเลย
3: ใช
2: ่หลังจากฟื้นขึ้นมาถึงจะเล่าให้ฟังที่เกรซบอกเมื่อกี้ว่า

0: เบรกไม่อยู่ซึ่งจะเบรกไม่อยู่จริงๆหรือยังไงเกรทก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกรทเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนที่ขับขี่ตามกันมามีใครเป็นอะไรปะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานยังครับ
1: สามปี
0: นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เขาหายดียัง
1: ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ก็
0: เหล็กที่ไหน
1: ที่กะโหลกเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงไปเลยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่รถนี่ต้องมีสติครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่วันนี้เจ้าของเรื่องเราเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยไม่มีคนขับขี่อะไรมาชนแล้วอยากจะรู้อะไรจากพี่ทนายวิรัต
1: ก็อยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วยไหมเพราะเสาไฟเกือบหักเลย
0: ต้องชดใช้อะไรให้กับทางการหรือเปล่าจากเสาไฟฟ้าที่เกือบหักเอ้าแล้วมันผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยเขามีแบบเทศบาลมีอำเภอมีอะไรมาทวงถามหรือต้องลงตำรวจมาหาบ้างไหม
1: มีตำรวจเคยมาติดต่อ
0: เรื่อง
1: เสาไฟแหละค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ด้วย
0: จะติดต่อใครอ่ะ
1: มาติดต่อกับพ่อ
0: พ่อหนูหรือพ่อเพื่อน
1: พ่อหนู
0: พ่อหนูแล้วพ่อต้องจ่ายเงินอะไรให้ทางการไหม
1: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: แต่เรื่องก็ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกนะครับเพราะนั้นเลยเป็นคำถามที่คาใจอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับการไม่เมาแล้วขับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่ทนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณน้องเกรซที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับเอาละครับขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกับเพื่อนนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแค่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าคนซ้อนก็ไม่อาจทราบได้หันไปคุยกับเพื่อนที่บิดมาด้วยกันนะครับรู้ตัวอีกทีจังหวะลงเนินด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรไม่มีเบรกเลยเพราะเจ้าตัวอ้างทีหลังว่าเบรกเสียใช้ไม่ได้ลงมาชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรุนแรงถึงขนาดที่ว่าผู้ขับขี่ในกะโหลกร้าวและรุนแรงขนาดที่ว่าเสาไฟฟ้าเกือบจะหักลงมาเลยท้ายที่สุดเนี่ยรอดชีวิตทั้งคู่นะครับตอนนี้เจ้าของเรื่องมีแค่แผลเป็นที่หน้าผากส่วนคนที่ขับขี่ก็ใส่เหล็กอยู่ที่กะโหลกศีรษะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรชีวิตยังอยู่ดีนะฮะแต่แค่อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่กรณีที่ชนกับเสาไฟฟ้าเกือบจะโค่นหักแบบนี้รบกวนพี่ทนายวิรัตชี้แจงแถลงไขหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมการในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายใครฉงนครับ
2: เกรทระหว่างที่รถกำลังลงเนินเกรทหันไปคุยกับเพื่อนคันข้างหลังหันมาก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเกรทสลบพอฟื้นที่โรงพยาบาลเกรทโดนเย็บที่หน้าผากด้านขวาจำนวน38เข็มส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่กะโหลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกรทนั่งมาเบรกไม่อยู่จึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเกือบหัก3ปีต่อมาเกรซจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
3: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: โอ้ยพี่วิรัตเสียดายจังเลยค่ะน้องเกรซน่ารักมากเลยแต่ต้องมีแผลเป็นที่หน้าผากเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการขับขี่ของเพื่อนนั่นเองนะถือซะว่าน้องถือซะว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีแผลนิดหน่อยค่ะตรงนี้มาถึงเรื่องที่น้องเกรซจะต้องเจอคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือซ้อนท้ายแหละหันไปยิ้มกับเพื่อนอยู่ดีๆตุ้มโลกมืดไปเลยชนเสาไฟหักไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะน้องเกรซจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสาไฟให้กับทางราชการ
5: คืออย่างนี้ครับน้องเกรซเนี่ยคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เนี่ยน้องเกรซก็อยู่ในฐานะของผู้เสียหายเหมือนกันคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบ
4: อ๋อ คือคนขับนอกจากเขาจะรับผิดชอบเสาไฟที่เขาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบในตัวน้องเกรซด้วย
5: ใช่เพราะคุณขับรถโดยประมาณนะครับตรงนี้จะต้องรับผิดชอบนะคร
4: ับ ค่ะตรงนี้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะเสาไฟต้นนึงเนี่ยค่ะ
5: โอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนต้นของเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็ต้นทุนอยู่ประมาณแสนกว่านะครับ
4: ก็คืออย่างน้อยชนเสาไฟฟ้าหักนี่ก็ต้องชดใช้
5: ครับ
4: เป็นเงินแสนแล้ว
5: คือตรงนี้ทางการไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปตัวเลขเองนะครับเขาก็จะมาดูคดีว่าคดีมาถึงตรงไหนแล้วก็

0: ใครคือผู้ที่กระทำความผิดเขาก็จะมาเรียกร้องจากบุคคลคนนั้น
1: ก็คือเราไม่มีคู่กรณีคู่กรณีเราก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าถ้าเราชนแล้วเราไปเลยเหรอคะไม่สนใจ
0: ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาจับได้เช่นเขามีภาพวงจรปิดอะไรต่างๆจำเลขกท.ได้เพราะทางการไฟฟ้าเขาก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่แล้ว
1: ก็คือเรียบร้อยเลยแต่ที่น้องเกรซเล่าเนี่ยฟังดูแล้วน้องคนขับคือเพื่อนน้องเกรซเนี่ยที่ขับไปประสบเหตุเหมือนจะมีอาการมึนเมาด้วยถ้ามึนเมาแบบนี้จะต้องโดนข้อหาเพิ่มหรือชดใช้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็คือเมาแล้วขับครับอันนี้จะมีโทษอาญาด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายจนถึงขั้นว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้ขังครับ
1: โทษเมาแล้วขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นนักดื่มอยู
0: ่จำคุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณสัก1ปีครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลที่ก็ขังเลยนะครับไม่ให้ประกันตัว
1: ค่ะก็คือทั้งจำทั้งปรับเลย
0: ใช่
1: ค่ะในเหตุของน้องเกรซเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเสาไฟของรัฐแต่เป็นรั้วบ้านของประชาชนทั่วไปนะสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปตรงนี้ต้องชดใช้ยังไงแล้วผู้ที่ถูกชนเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาต้องมาดำเนินการด้านคดียังไงกับเพื่อนน้องเกรซ
0: ครับถ้าเป็นรั้วบ้านอื่นๆก็เป็นการละเมิดเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฟ้องร้องเขาแหละนะครับถ้าตามทวงไม่ได้ก็ต้องฟ้องร้องกับทางคนขับแต่ไม่จะไม่ทวงน้องเกรซไม่ได้เพราะน้องเกรซก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือต้องตามทวงกับทาง
0: คนขับ
1: แล้วถ้าเพื่อนน้องเกรซยังไม่มีเงินชดใช้ตรงส่วนนี้เขาจะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนต่อศาลยังไง
0: คือถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องถูกฟ้องแต่ว่ามันบังคับคดีไม่ได้นะครับก็คนที่ฟ้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีเนี่ยภายใน10ปี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ้าน้องคนขับยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ครับ
1: กับบรรลุนิติภาวะแล้วรูปคดีจะแตกต่างกันยังไง
0: ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคือตรงนี้ก็มาอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยได้ดูแลกดขันหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเป็นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เองเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะได้ดูแลกวดขันไม่ให้เขาได้มาขับรถนี้หรือไม่นะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ดูแลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือพ่อแม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
0: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละ
1: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละไม่มีเงินจ่าย
0: ก็เป็นเรื่องของเขาไป
1: คุณก็ต้องไปติดคุกไปอะไรแทนแต่ถ้าเป็นเด็กนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
0: ต้องรับผิดชอบถ้าเนี่ยคือถ้าเป็นลูกเป็นเด็กเนี่ยนะครับในกฎหมายมันจะระบุไว้เลยว่าเราจะต้องดูว่าพ่อแม่ได้กวดขันหรือไม
1: ่
0: ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากรณีซื้อรถให้ลูกเองเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่กวดขัน
1: ลูกไม่มีใบขับขี่ด้วย
0: แล้วยังปล่อยให้ขับเนี่ยอันนี้มีความผิดละ
1: ถ้าเยาวชนไม่มีใบขับขี่อย่างนี้ต้องรับโทษเพิ่มไหมคะ
0: ก็ไม่ครับก็คือโทษก็เรื่องการไม่มีใบขับขี่ละครับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องเมาก็อีกเรื่องนึง
1: แต่ว่าต้องรับโทษในทุกๆการกระทำผิด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ยังต้องรับโทษอยู่ดีตรงนี
0: ้
1: ผู้ปกครองก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่พร้อมหรือยังไงก็อย่าเพิ่งให้ขับขี่รถดีกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้
0: เราไม่ควรจะซื้อรถให้ลูกแหละผมว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงอย่างทีเนี่ยเราการเป็นลูกบางคนเนี่ยบางทีแบบไปขอพ่อแม่ว่าถ้าหนูสอบได้เดี๋ยวซื้อรถให้หน่อย
1: ค่ะยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ขอรถจักรยานยนต์ก่อนเลย
0: ครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราเด็กการขับรถบางทียังไม่พร้อมแล้วก็บางทีอาจจะขับรถโชว์หญิงอะไรต่าง
1: ๆวุฒิภาวะในการตัดสินใจก็ยังไม่ดี
0: หร
1: ือ
0: ว่าดื่มเหล้ามาแล้วมาขับเนี่ยอาจจะทำให้คือผมว่าไม่ซื้อให้เขาจะดีกว่านะครับให้รอเขาอยากถ้าเขาอยากได้จริงเขาก็เก็บกันแล้วซื้อดีกว่านะครับ
1: ที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยปัจจุบันในโลกออนไลน์คือคลิปต่างๆที่เป็นจากกล้องติดรถยนต
0: ์ครับ
1: ค่ะหรือว่าแม้แต่ติดตามหมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากรถ2คันที่มีอุบัติเหตุต่อกันแต่มันจะเป็นอาจจะมีรถอีกคันนึงที่ทำผิดกฎจราจรเช่นปาดหน้าเบรกกระทันหันแต่รถที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้ชนกับคันที่ก่อเหตุพี่วิรัตน์นึกออกไหมคะ
0: เข้าใจครับ
1: ค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแต่ว่าเรามีภาพหลักฐานในวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมคะ
0: เขาผิดได้ครับก็คือเหตุคือผลของทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะครับถ้าเขามาปาดหน้าทำให้เราต้องชะงักหรือว่าเราต้องขับรถชนไปเสียหลักอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถดำเนินคดีเขาได้
1: แม้กระทั่งรถของเราไม่ได้กระทบกับรถของเราเขาแม้สักนิดเดียว
0: เขาอาจจะตัดหน้าเร็วเรายังด่วนเนี่ยทำให้เราต้องหักหลบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความเสียหายเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเฉี่ยวชนกับใครแต่คุณทำขับรถด้วยความประมาท

จนกระทั่งทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุตรงนี้คุณก็จะต้องรับโทษไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถกันอย่างมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพียงเท่านี้นะคุณก็จะปลอดภัยเพื่อนร่วมทางคุณก็จะปลอดภัยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัติเลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะดูในเรื่องอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็จบลงแล้วค่ะสายพีวีรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: lớn và nghe mà ngày qua
1: Thank you.

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆต้นไม้ข้างร่มมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่า
2: ไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็มพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนองค์
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกัน

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
5: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
6: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
6: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
2: วะสู้ก็สู
6: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
2: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
6: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
7: ไป
6: เฮ้ยไป
7: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวครับพี
7: ่นี่ก็งูถือคนแบบโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้
10: โ
9: หเรือไหลปะเนี่ย
11: น้องเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ๊
9: ไหนปลาบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าไงเอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
12: นี่ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: ปันนี่มันยังบ่จัด
14: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
15: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
16: าะยายสีลูกขาวไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
16: เกี่ยวทงปุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคล้องหน้าคนสิบอกให้เอาลูกขาว
17: ปัน
16: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคล้องหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
16: า
1: ะ
16: เม็ดขาวก็งาม
8: ไปทั้งดอย
11: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
8: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่บ้านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังบ่น่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมักนี
18: ่สีใดเขาทุกสีครับ
19: อันนี้ก็มีรอยยีคลิปบังครับ
8: ยายเห็นอยู่บ
9: ่เก่งอ่ะ
18: คิดไปสักนะ
8: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับเพื่อที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
20: ไปใส่การ
21: ไปจู้ครับครับปลาไหล
20: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
21: เจ็ดขั้นครับ
20: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
22: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกะกินคือกันปลาไหลเนี่ยสวยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยล่ะครับ
9: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นเรียกให้รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ในขณะนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงไหนหรอครับพอผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาข้ามาน้ำกันนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแตก
3: ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ถึงออกว่าไร
3: โอ้ย
4: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์ที่สิ่งมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีอาการรถยั้งด้วยยั้งแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาคบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุงแล้วก็จังพากันหาไส้กินเขากินน้ำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมเอาหม้อมาม
7: าพี่ดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แม่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ ให้จังได
6: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กะมูหน้ามูลุ่งก็

0: แซ่บธรรมดา
1: บ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
0: คุณลุงก็แซ่บ
2: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
3: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาไม่มีใครมาที
4: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
3: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอก
5: พ่อเป็นสุขีครับเป็นอัตยาใส่ดีครับเป็น
4: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
6: บ่
4: บ่ห่วงบ
6: ่บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
4: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
5: ว่าต้องแล่นไปไกล
7: มาแล้วก็เสียหน้าได้ยาวๆ
5: แล้วที่นี่แป้งไหนแต่คนนี
8: ่สองคน
5: สอง
2: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
5: ความที่ออกล่ะครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
2: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
5: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแล้วครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
2: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
5: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มันน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
2: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
5: นายไปบนไปบนฟังบนก็ได
2: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
5: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
2: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
5: ปลาไหลมันหมักงงจังสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายหมกตึบเลย
2: แหวกๆหญ้า
3: เอานี่ครับพวกเศษงาเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
2: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
5: อันปากกระบอกไปข้างผิว
2: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
3: ้มีอะไรปลาไหลหลาย
5: ๆต้องเขย่าก่อน
4: เอ้าเจ้าเขย่ามาคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
5: ผมเขย่าว่าคือมูไก่มันว่าเสียกมันสีขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
2: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกแควกตลอดเวลา
5: เขย่าเลยครับคือให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
2: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบปลาไหล
4: ยังต้องเฮ็ดเร็วปานนั้น
9: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกเล่นๆมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
3: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
2: เหยื่อรอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับนี่ครับไส้เดือนใหญ
2: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
5: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ได้เฮ็ดสามมา
2: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
10: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมกว่ากัน
11: มีเมย์ขาวๆปลวก
3: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
11: ที่เดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ล่ะ
3: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
5: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแค่รอบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
2: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
5: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยาก
11: ต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยาก
0: มองได้ง่ายๆจะไปง่าย
9: ๆได้คือเขาไปลึกแค
3: ่เอาหญ้าชุบไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
2: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
5: บ่อที่เราเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
8: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
5: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุมมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายขึ้นบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
0: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
12: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
2: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ำเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
5: นี่นะครับยังไงครับ
12: บุกปลานะหน่อยนึง
5: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
4: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
9: แม่นเลย
3: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งหูแจ้งดาจังซี่นะ
4: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
3: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมกว่า
13: ไปตามไป
0: เฮ็ดหยังไ
12: ห้โอ้เอาขึ้นไปดังหูเขา
2: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
0: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
14: ตอนเท่าไหร่ตอนทอดถูกสิทอดหร
3: ือ
14: เปล่า
3: ทอดครับนี่ตั้มนี่กันกินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
5: หลังจากกันใส่จู้เทสกันสิพามากินข้าวครับก่อนจะมาพากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกกันกันพักผ่อนครับ
14: น้ำกันเหรอคะ
5: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
1: เช้าเดียว
5: ครับเช้าเดียวเลยครับ
3: เวลาออกมาสิก็กินหอลูกหอเนี่ยอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับ
0: ก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะครับ
12: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
2: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
0: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
2: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
0: นอนแล้วครับ
2: ฝันดีนะครับพี่
15: ถ้ากันออกมากูอีจูจักโมงครับเพื่อน
16: ที่3ครับที่3
2: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
5: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่มาน
2: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
5: โอ้ยคงถือพอดีแม่โอ้ย
0: ไม่ต้องว่าเลย
5: นี่โอ้ยตัวนึงครับ
0: นั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
5: ถือครับถือ2ตู
11: ้ได้ว่าตา
5: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
11: บ่มีเลย
5: มาบ่เฮ้ยได้บ่
11: ตัวเดียว
5: โอ้ได้2ตัว
0: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
5: ตัวใหญ่
15: อ้าวมาน
11: บางนี่ได้2ตัวครับนี่
4: ไหลไปทางไหน

0: หาฟังสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหายุดนะครับ
1: โอ้บ่ถึงแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
2: หมาน
1: บ่หมานถ้าถือนักหนักไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
3: ้ใส่ได
4: ้ตัวเดียว
2: ตัวใหญ่พ
4: อตัวงามครับ
5: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
6: ่ได้กับ2โลครับนี
1: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
5: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
0: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
5: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
1: ประมาณ5โลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
7: ได้
1: บ่ได้อยู
0: ่บ่จวดเลย
1: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
7: บ่ได้อุ้มบ
0: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
2: ไปเลยบ่เฮา
1: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
7: หมานบ่
8: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
4: พ่อได้อยู
1: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
4: 1โล1โลหรือได้อยู่ดอกว่า
2: ปลาลายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
4: ่เอาไปส่งตลาดครับ
1: หมดนํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ถุงปุ๋ยนี่ล่ะครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
5: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
1: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
5: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
1: เราเอาฟางร่องให้มันนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตายครับต้องเด็ดด้วยจ้ะเอาวางไว้เลยครับ
3: อันนี้เห็นยังป่ะนี่แล้ว
1: เจ็บเตี้ย
5: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
3: เจ็บเต้นครับ
4: เจ็บเ

0: นที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: ได้โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกค่ะไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ทีแล้วย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
7: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายก็ถึงจะดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู
1: ่เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่น
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลง

0: มา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตก็หยิบ
0: บล็อก
1: แล้วก็หยิบบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูม
2: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: เนี่ยเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบให้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะความชื้นมันทําไม้ฟูใช่มั้ย
0: ใช่คร
1: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
1: นวดไปก่อนเบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยนะฮะเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: เออถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โก่งบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โก่งบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิมมี
1: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ป๊อปทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลย
1: I'm gonna go get some more.
0: ียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมกันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: เอ็มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยคล่องมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็เลยผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็
3: ค
0: ือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าตาอบเลย
3: ตาอบไม้
0: ตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนตัวก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้ออฟที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: รามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบ

0: บแบบนี้
1: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
0: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
1: ตรงน
0: ู้
1: น
0: คือระบบอะไรคะนั้น
1: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
0: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
1: ฮะคงที่แล้วก็
2: เสีย
1: งต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
0: ะ
1: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
0: ้
1: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ 50 องศาอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ไว้อีก2วันก็มา
0: ปรับเป็น60
1: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ตกใจอะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
1: ี๋
2: ย
1: ว
2: ไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
1: เชิญเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
2: คุ๊บคุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
0: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
2: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
0: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะมันจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้ต่าง
3: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
2: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
0: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
2: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
0: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะ
3: ค่ะ
2: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
0: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นนั้นได้
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: คื
0: ออันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: ลวดลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: ไหมฮะ
0: ต่อไป
2: เจียนให้มัน
0: เรียกต่อไป
3: ให้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาว
2: คราฟอ่ะ
0: ม
2: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
0: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: ครับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็

0: ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อยากจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TV
6: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทย

0: ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัด อันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโรคนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับกันน
0: ะค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
1: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
8: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอีกอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
8: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
7: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วยงั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
9: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
7: แยม
9: เอาแฟ้มงาน
5: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
9: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
0: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้มั้ยครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
10: ้ตอบกอค่ะ
1: ได้เหรอ
10: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได
10: ้ค่ะ
1: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณคุณทัพประสานได้ไหมครับ
11: ขอเป็นข้อขอละกัน
1: ไม่ได้
11: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
1: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
11: ใช่ครับประมาณนั้น
1: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
12: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
1: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
12: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
1: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
12: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
12: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
12: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ

0: ีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสรรเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานบริการสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
1: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
0: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยเขาต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆ
0: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จ้ะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เ
3: อจะ5โมงแล้วเหรอ
5: จิลลี่เป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
6: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
5: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
5: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
6: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
3: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
6: นั่นน่ะสิ
5: บทลงโทษเหรออ ่านแล้ว
6: ว่าไง
5: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
0: เ
2: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
1: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
4: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
1: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
4: เพราะว่าเรื่องคนนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
1: มากเวลานิดนึง
4: ใช่ครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
1: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
1: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
0: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
1: 15วัน
0: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
1: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่ไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
1: ค
0: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
1: ่ที่
0: ยื่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
1: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับอันนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
2: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนบ้าน
1: นะ
2: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
1: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขาย
2: ใช่
1: เรายังเช่าอยู่เลย
2: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไร
1: จะทำยังไง
2: นะครับ
1: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
9: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
8: สบายสบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
9: ว่ามาเลยครับ
8: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
9: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์
8: oh.
9: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอด
8: oh.
9: จะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่า
8: oh.
9: แต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆ oh. ไว้สักห้องสองห้อง
8: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
9: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไงคร
8: ับ มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
9: เออ
8: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิ จะไปหาที่ไหน

0: บ้านเช่าระยะเวลาแค่20 วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
1: อื
0: ทุ
1: ม
0: กชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย์
1: อื
0: ผม
1: ม
0: อยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที่เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจาร
1: ย์เอาละ ผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะ
0: ฮะ
1: ทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ตาย
0: ส
1: ัญญาเช่าเลิก
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะบ้านของเขา
1: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1 ปี 2 ปี30 วัน50 วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1 ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายเนี้ยมีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1 ปี
0: 1ปีค่ะ
1: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
0: ไม่ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
1: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
0: ่นั่นแหละค่ะ
1: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าเอ้ยขอโทษเจ้าของที่คนใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
0: ้
1: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งอาจจะต้องใช้เวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
0: ๆ
1: ผมว่าเผลอๆ3 เดือน6 เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
0: ค่ะ
1: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
0: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
1: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
0: ไม
1: ่
0: คุ้มกัน
1: มันเกินปีก็เป็นไปได้
0: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
1: ดีแล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญานะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะลุงข้างบ้านนะคะเข้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
4: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์น้อยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับ ไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
1: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่นั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือมันมีระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ๊ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอะ
8: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอะค่ะ
7: ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: น่าดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
8: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
7: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วยงั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
9: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
7: แยม
9: เอาแฟ้มงานนะ
5: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
9: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
0: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: นะครับก่อนต่อปฏิกิริยานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ ค่อยๆคืบคลานไปนะครับ คุณพรสุขนะครับคิดว่าได้มั้ยครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
10: ้ตอบกอค่ะ
1: ได้เหรอ
10: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได
10: ้ค่ะ
1: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับคุณทัพประสานได้ไหมครับ
11: ขอเป็นข้อขอแล้วกัน
1: ไม่ได้
11: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องแบบการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
1: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
11: ใช่ครับประมาณนั้น
1: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
12: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
1: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
12: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆอะค่ะก็สามารถดำเนินการได
1: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
12: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
12: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
12: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
12: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วย

0: นะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนนะคะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
0: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จพักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เ
3: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
5: จิลลี่เป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
5: ่
3: ะ
5: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
5: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
5: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
6: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
3: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
6: นั่นน่ะสิ
5: บทลงโทษเหรออ ่านแล้ว
6: ว่าไง
5: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
2: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันข30วัน
1: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
7: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
1: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ

0: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
1: ใช้เวลานิดนึง
0: ใช่คร
1: ับขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
2: ตอบ15วันค่ะ
1: 15วันเพราะ
2: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
1: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
1: 15วัน
3: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันนะคะ
1: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
3: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
1: ค
3: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
1: ่ไปยื่น
3: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วปศุจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
1: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อหนึ่งแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
4: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
1: นะคะ
4: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่าๆกันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
1: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขาย
4: ใช่
1: เรายังเช่าอยู่เลย
4: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: จะทำยังไง
4: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
6: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
5: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
6: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์ เป็นเด็กวัดมาโดยตลอด จะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่า แต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
5: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
6: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
5: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
6: เออ
5: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย์ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
6: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
5: ่
6: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
5: ์ค่ะอาจารย์
6: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่าปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
5: ค่ะ
6: ตาย สัญญาเช่าเลิก
5: อ๋อค่ะ
6: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
5: ใช่ค่ะบ้านของเขา
6: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
5: นั่นน่ะสิคะ
6: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
5: ้ค
6: ่
5: ะ
6: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
5: ่
6: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
5: 1ปี
6: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี้มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
5: 1ปี
6: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
5: ไม่ได้ใช่ไหมคร
6: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
5: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
6: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
5: ่นั่นแหละค่ะ
6: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
5: ค่ะ
6: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
5: ค่ะ
6: ผู้เช่าขอโทษเจ้าของที่คนใหม
5: ่ค่ะ
6: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
5: ้
6: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
5: ค่ะ
6: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
5: ๆ
6: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะอาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
5: จะให้อยู่สักหน่อย
6: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
5: ไม
6: ่
5: คุ้มกัน
6: มันเกินปีอ่ะก็เป็นไปได้
5: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
6: ดีแล้วครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: ข
1: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่ นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
8: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

กาศครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโต

0: มีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ปองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้น

0: แม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
0: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
1: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่าดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
0: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความ

0: ผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสีย

0: ค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
1: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัลเช่นนี
0: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสังคมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใด

0: ให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยต์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุธเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: คุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรี

0: มันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็นร้อยปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามา1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้ เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีได้ไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
1: แล้วสุดยอด
0: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคาะร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
1: ่
0: ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วน
1: ะ
0: มันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรล่ะแล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: คือตอนที่ไปซีกอนวัลเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกเฮ้ย amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าเอ้าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเตตเราต้องเก็บสเตตกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอ๋ออยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
0: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอร์ฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุด ที่ภาษาเขาก็เรียกว่า painkiller

คือ product ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้า product เราเวิร์กจริงเขาจะ request feature add on ขึ้นมาเองถูกมั้ยอย่างจิตตะพอเอาให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าอ่ะแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่มั้ยคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จัก

0: นอกจากสกอร์แล้วก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอสมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอสคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
1: ์
0: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีสกินเนอร์ผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี
1: ้
0: เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่
1: อ
0: นะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
1: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเอง
1: อย่าคิดเองอย่ามโน
0: อย่ามโนใช่
1: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
0: แ
1: ล
0: ้
1: ว
0: ใช้
1: โปรดักต์ของเราตอบโจทย์ได้จริงๆ
0: ครับ
1: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได
0: ้
1: ม
0: ี
1: การพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางหนึ่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
0: ถูกต้องครับ
1: ที่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
0: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได
1: ้
0: เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์กแล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ยูเซอร์เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พ
1: อ
0: มันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไห
1: ม
0: พี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอาคนล้านคนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100 ถึง 1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม
1: ่
0: นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆแล้วดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การก็ไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซอัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าของเราเป็นนิชมาร์เก
1: ็
0: ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยแวลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: อย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การ invite ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
1: อ
0: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองไงตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถ
1: ู
0: กแล้วตอนแรก connect เพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมี wall post ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย
1: YouTube
0: ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิม
1: ที่เพิ่มเติมก็ตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
1: ้
0: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
1: ้
0: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบ

0: พิ่มขึ้น
1: แต่อย่างในกรณีของจิตตาของพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
2: ้
1: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกเนี้ยมันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
2: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเนี่ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่างผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดีย
1: แล้วมองหามันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
2: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นอะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
1: ะ
2: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค
1: ์
2: ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
2: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
1: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอะเพราะว่าถ้ามันเจ๋งจริงอะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี่ยเอาไปทำเองพี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
2: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟรานเนี่ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
2: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยvalidateหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหา user มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพอะไรใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
2: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะ แล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมุติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได้แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
2: ใช่
1: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
2: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
2: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
2: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได้เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ ranking มันดีขึ้นได้Facebook ก็บอกว่าเขาแตกโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
1: ๆอ
2: ันเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
2: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
1: ต
2: ์สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้น
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
2: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
2: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ใน industry จริงๆถ้าคุณอยู่ใน entity finance คุณก็ต้องไปคุยกับstock exchange คุย brokerage firm คุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจ

0: ตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ปไหนจะไปช่วยหมาเหรอ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกล
2: จะให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: อ่ะจะไปรีบไป

0: ับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ฉันไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
4: นิดเดียวเจ้าหมา

0: กูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหนถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับขอบแล้วพ่อเธอบางท
1: ีขอบแล้ว
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โหลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้อะลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: มแล้วก็เห็นกันอยู่ด้วยมันทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไม่เหรอกูอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาเวลหมดแล้วอ่ะเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอดว่ะ
1: สีแดงเซอร์กรรมการปะวะเห็น

0: จะเพ้อเจอไปไหนเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลพี่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวาน

0: พวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับดิวะเดี๋ยวครูคะแนนอีกอ่ะกูตายแน่เลยครูเรียกพบผู้ปกครอง
2: ไอ้มึงเงียบดิวะครูพูดถูกอีกแล้วแหละเขาไม่หักเรานี่อันแค่นี
0: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
3: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วล่ะจังเธอผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
3: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
3: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
3: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
3: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
3: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
3: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
4: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
3: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
5: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเจ้าๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้านขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อนมาซักและใส่ต่อเพื่อนเพื่อนเที่ยวเที่ยวฉันว่าตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วทุกครั้งที่เห็นเพื่อนใส่ชุดใหม่กันในช่วงเปิดเทอมเสื้อผ้าคงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
5: ความฝันชุดนักเรียนใหม
6: ่แล้วเล่นนะ
3: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตะเลงวะอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรครูชมว่าเขียนดีหลายมือช่วยเทพอย่างเราเลยเก่งแล้ว
7: บ่เก่งจังลูกสาวโผมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
3: ไม่ลูกได้คนเดียว
7: เสียดายถ้าโผอ่านออกมันคงจะดี
3: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่าน

0: พอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะไข่ได้หลายตังอยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยวะ

0: ถูกต้อง
1: ดูครับ
0: อันเดียวเดียวเห็นได้อะ
1: ผมก็ยืมเดียวนั่นครับ
0: ไปชิมอันเดียวนั่นเลยแต่ก้องก็ไม่ได้เกินที่

0: บ้านตัวไทยเลยสู้ต้องทางวยากรณ์และการสะกดเที่ยงก็ได้อันก็ได้ละคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปสื่อชิมไม่ให้นะ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

คมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวันนี้เราจะไปติดตามกันดูครับ

0: าติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ณัฐดาดิษฐกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำอยู่ผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได้แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ย ก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายของเขาเนี่ยสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองนั่นจ
1: ะใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อาจจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือเขาอาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็น

0: ปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
1: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่
0: พอสมควรเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยครับ
1: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำเป็นอย่างไรบ้าง
0: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา identify ปัญหาชัด
1: ครับ
0: business model ของเขาในการแก้ปัญหานี่ค
1: ม
0: แล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวกinvestor ก็ตามเนี่ยคนแต่คนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได
1: ้
0: สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้
0: คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย
1: ์
0: ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับอินเวสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับสังคมหรือผู้สนับสนุน
1: ครับตัวอย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของเราเองแหละครับเราก็น่าจะเป็นโรโมเดลของ SE รุ่นใหม่ๆได้พอสมควรตัวคุณดุ๊กเองก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำกับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มูลนิธิของเราทำอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่างานหลักของเราเนี่ยก็อยู่ที่ธุรกิจ3ตัวด้วยกันเรามีไร่แม่ฟ้าหลวงเรามีหอฟินที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาดอยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็น product ที่ชื่อว่าดอยตุงภายใต้ดอยตุงแบรนด์เนี่ยนะครับเรามี5ธุรกิจภายใต้ดอยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวม
1: ี
0: เกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสารความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่น
1: ๆ
0: ให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้งSocial Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SE ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนเนี้ยเราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้ง เหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเตท
1: ครับ
0: ออฟฟิศบิลดิ่งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชั่นของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็ดอยตุงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีimpact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริง
1: ๆ
0: ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impactแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรยาท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ผู้ชมอายุ88พรรษา
1: ครับ
0: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
1: คร
0: ับ เราก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำใ เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
1: อืมครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่จริงๆต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับวันวชุนดิษฐาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าโดยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำ

0: ธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
1: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตอีกไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เราก้าวมาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ทำอะไรต
1: ่อ
0: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่น
1: ๆได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นะคุณเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่สองขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเราลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปเลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนมันจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นทุนของบุคคลในพื้นที่พัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียป
0: ั
1: จจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านซึ่งเราก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำลังตั้งโรงงานแล้วก็กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานแล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: ครับอันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า Power by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะและมูลนิธิแม่พระหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ
0: ์คุณรู้มองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่เพิ่งตั้งใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่เขาจะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SE ในประเทศไทยเนี่ยคือ

0: คือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่องออเปอเรชั่นเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องโลเคชั่นเรื่องการเซตเมนูเรื่องการดิฟเฟอเรนเชตproductตัวเองออกไปเนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วอะครับแต่ถ้าเกิดต้องไปตอบโจทย์ชุมชนด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จอิมแพคมันไม่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอรับแฮนด์เอาท์จากหน่วยงานต่างๆรอรับเงินบริจาคอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นความท้าทายในด้านนี้อย่างที่เรียนให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปรินให้ดีรู้ว่าต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
1: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
0: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีที่จะมานั่งคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ SE ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินทุนหรือเปล่าเงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
1: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีความสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยเขา
0: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทส่วนใหญ่ทำแบบนี้ได
1: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองยังไงบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
0: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะรับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
1: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
0: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มี impact ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามแมคานิกของนิวนะครับแล้วก็โลคอลไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบทีชฟอร์ Thailand ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วยอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของ impact ที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่

0: มี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได
1: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเป็นฟรีใหม่ทำงานบริษัทไปอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไงครับ
0: ถนนสายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟต์อัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial riskนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ไปศึกษาไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมี good governance อย่างเดียวแล้วทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่ เกิดปัญหาเรื่องของ climate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราคงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื่นตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะรีเวิร์สปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี้ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้นกว่าเดิม
1: คนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้าง
0: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำให้พื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
1: ครับ
0: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวกอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคเขาตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
1: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
0: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
1: ได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกมากนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหลวงดิษฐ์ปนัดดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน

10ตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับแล้วถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
1: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดีเรคเตอร์ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ต
1: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มาม ันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
1: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
1: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียเนี้ยมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
1: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิ
1: ร์
0: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
1: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเออร์บานิเซชันคือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: ทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6 7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที
0: ่
1: ต
0: ู้
1: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็คเกจที่น้อยลงแต่ซื้อทีรู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าเออตรงเนี้ยคนมันต้องการนะและอย่างนึงคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับ
0: ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกัน

0: จากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะแล้วมันเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็นนัสเก็ตตัวนี
1: ้ครับ
0: แล้วตัวนัสจริงแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อนัสเก็ต
1: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า the next basketเพราะว่าใช่เดอะเน็กซ์บาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือแอดทูบาสเกตหรือแอดทูคาร์ดหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็นแอดทูบาสเกตแล้วก็แบบเดอะเน็กซ์บาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่านัสเก็ตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
1: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะแบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
0: เ
1: สี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะสีแดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของใน lab อ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูมั้ยก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราเองฮะ
0: ฟังแล้วก็ชัดอย่างจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าไอตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
1: อยู่บนห้องเลยครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
1: ได้เชิญครับ
0: ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
0: แค่นี
1: ้ก็จบ
0: น
1: ะแค่นี้ใช่
0: ครับ
1: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
0: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
1: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
0: แล้วก็ไปรับของ
1: แล้วก็ไปรับ
0: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
1: ้ก็ครั้งเดียว
0: ตอนแรก
1: ใช่ครั้งเดียวใช
0: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรไหมฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได
1: ้ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
1: มันมารอของ
0: มารอ
1: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
0: ตอนช่วง
1: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคืออยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
0: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
1: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
1: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคลุมได้ทุก
0: อย่าง
1: ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเอง

0: ซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
1: นี้ถ้าสมมุติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
0: เราม
1: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก
1: ็
0: จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ้าวทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้าคอน sumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasdaq เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทีนึง300ห้อง
1: คือ
0: SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: เพราะว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกัน
0: เพราะทุกคนรวมกันเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเฮ้ยคนคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะส
1: ั
0: ่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันทำสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูไหมเลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasdaq นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasdaq ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยของ Nasdaq คือแบบง่ายแค่นี้มีใช่ง่ายง่ายมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
0: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
0: เขาก็จะ
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่ไหม
0: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่ค
0: อนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แล้วมันคือ Nasdaq เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เราก็เลยเราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัดนะครับ
1: ห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทนัทก็จะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชาย

0: เช่นซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับซิกสเตอร์เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลารายละเอียดนะครับ
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อ๋อฮะ
0: อย่างอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึง
1: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วยอัน
0: นี้จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงอ่ะนะครับ7,500อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยังขายคอนโดอยู
1: ่ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเนี่ยพอซื้อเบาก็ไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะ
0: ๆช่างขายทีเยอะใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ้บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที่บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวของหน้า
1: สามเอ็มสังเกตว่านี่จริงเบามาก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: เทสถูกใช
1: ่รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่าง
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลัก

0: 100ชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชั่น9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
1: เชื่อม
0: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ยใช่
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
0: จริงๆ
1: มันคืออะไร
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้อยากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
0: ่ดีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใกล้ๆเลย
0: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือนักเก็ตมันเป็นช่องทางมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แปลว่าเทเลเมดให้กับ
0: แต่ละ
1: คอนโด
0: แต่ละแห่งแต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลเมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด์เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากมากเลยครับ
0: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
0: ครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่มั้ยครับแต่ Netset ไม่ได้คิดแบบนั้น Netset คือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนัสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่าง

็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวัน

0: วงนิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงไหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะฮะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่ม
1: คร
2: ับพบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหน
1: คร
2: ับ แล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยแล้วกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ยเราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับ
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัว
1: ครับ
2: สมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆมาได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
1: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย

0: เยอะไหม
1: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
1: มันก็หลักล้านนะคะแต่ตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
1: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
1: คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
1: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
1: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
1: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
1: ไม่เชื่อ
0: เออนี่แหละนี่แหละ
1: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
0: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
1: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
0: ครับผมจนออกมาเป็น
1: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
0: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
1: ่12ปีค่ะ
0: 12ปีมีกี่สาขาครับ
1: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
0: ค
1: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
0: โหมีตั้ง4สาขา
1: ค่ะ
0: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
1: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
0: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
1: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
0: ์
1: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วยนะฮะ
2: คุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่ถ้าเรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ยค่ะ
1: ทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริงของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100-200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะฮะว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็ครับ
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่อยากจะรู้ว่าตอนนี้พี่นกลงทุนอะไรบ้างครับ
2: ก็หลักๆเนี่ยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นนะคะ
1: ครับ

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่

0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก็
0: ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่าเออมันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับ ค่ะอยากจะเรียกให้เรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: อ
1: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทีมลองชิมหน่อยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: อ่ะจริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ ขนาดปัจจุบันยังมี

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: ค
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงแหละครับ
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก
1: ็
2: เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็น navigator นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจาก active มาเป็น passiveแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income
1: ร
2: เราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะ
1: ค
2: ที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเออเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค
1: นเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: นี่ฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมาก
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่หนึ่งมีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเองC. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุด

0: รวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำ

รือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเช่นเคยทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแบบง่ายๆนะคะสไตล์ทนายวิรัติค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของชีวิตคู่ค่ะเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะว่าจะมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะแต่เรื่องราวของกฎหมายชีวิตคู่จะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: สู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติบังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้ชื่อเรื่องน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย
1: ครับผม
0: ฟังดูแล้วสยองขวัญมากนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเดินทางผิดไปเลือกคนผิดมานะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนว่าในการทำคดีความเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่สามีภรรยามีเยอะไหมคะเรื่องราวนี
1: ้ผมว่าเรื่องเยอะมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เคยเล่าๆกันมานะครับว่า
0: ค
1: นเราเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สารพัดเลยนะครับคือตอนที่เป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับมีแต่เรื่องสรรหาดีๆพาไปดูหนังฟังเพลง
0: ทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: ถูกไปหมดปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันเหลือแต่ไม่ดีละเดี๋ยวทะเลาะกันเคยไปดูหนังไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปทำไมอะครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าพอมีเขามีเป้าหมายคือการที่จะให้ผู้หญิงรักเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มทุนสร้างทุกอย่าง
0: ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนของเขาก็ตาม
1: เขาเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจครับพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะต้องทำอะไรต่ออีกแล้วนะครับ
0: ก็คือหยุดทุกพฤติกรรมเลย
1: ใช่ครับผลก็คือผู้หญิงก็คิดว่ารักกันน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พาเราไปดูหนังละเอ๊ะเขาไม่เคยพาไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะเขาไม่เคยพาเราไปช้อปปิ้งละ เขารักเราน้อยลงหรือเปล่าเขามีคู่ใหม่หรือเปล่ามันเป็นคำถามและเกิดบังเอิญมีวันหนึ่งเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นในการเป็นคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
0: อาจจะไม่ใช่กิ๊กใหม่หรืออะไร
1: ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอในใจมันคิดว่าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าหรือก็มีเพื่อนไปเห็นว่าเขาคงมีแฟนใหม่แล้วหรือว่าถ่ายภาพมาถ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่ากันตอนนี้มันก็เริ่มระแวงกันนะครับ
0: ที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่แล้วนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก
1: ็
0: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้นะคะค่ะทางที่ดีคุณผู้ชายก็ควรจะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าคะ
1: ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมอยากจะแนะนำลูกศิษย์ผมนะครับว่าพยายามสมมติเราคบกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นตัวตนเราเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสแสร้งอะไรเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่คบกันมันเต็มที่เลยแต่พอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจผมว่าเป็นตัวตนที่เองดีที่สุดแล้วนะครับ
0: ใส่ว่าโดยเฉพาะเรื่องฐานะนี่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าไปบอกผู้หญิงว่ามีเงินเท่านู้นเท่านี้ฐานะร่ำรวยจนมาชอบแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็อยู่ที่การดูแลใจใสด้วย
1: ครับผม
0: แล้วชนวนเหตุจริงๆเลยนะคะที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สมรสเนี่ยที่พี่วีรัตเจอชนวนเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวครับ
0: อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย
1: เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพออยู่ด้วยกันสักพักนึงเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วครับเขาก็จะไปคบหาคนใหม
0: ่ๆ
1: นะครับมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคนเราจะต้องหยุดได้ต
0: ้
1: องหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดปัญหา
0: ค่ะอันนี้เรื่องของการยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้นะคะค่ะแล้วมีคดีอะไรไหมคะที่รุนแรงเป็นปัญหาครอบครัวที่รุนแรงฟ้องหย่ากัน
1: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือเอาคนใช้มาเป็นภรรยาหรือว่าเอาน้องสาวของภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางรายเนี่ยหนักซ้ำรายอาจจะเป็นเอาคุณแม่หรือนี่ก็คือเป็นพยาเทครัว
0: มี
1: ครับมีทุกเรื่องครับหรือนำลูกของตัวเองมาเป็นภรรยาก็มีซึ่งมันบางทีมันเรื่องเป็นลับไม่ได้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนต่างเพศที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องระวังความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคู่สามีภรรยามีคดีไหนที่มันตลกไหมคะ
1: ก็ผมก็เจออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าน้องสายจะมีวิดีโอวันนี้มีไม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการมีคู่ครองนะคะเรื่องของการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะไปรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ส ักดิ์เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งกำลังเครียดเรื่องที่ภรรยาเป็นคนที่ขี้หึงมาก
3: เฮ้ยเพื่อนเย็นนี้เองว่างไหมวะมาหาข้าหน่อยดิมีนุ้ยจะปรึกษาว่ะ
4: เฮ้ยไงศักดิ
3: ์เฮ้ยนั่งก่อนดีวะ
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยวะมีเรื่องเครียดยังไง
3: เฮ้ยเองนี่น่าเปลี่ยนจากหมอฟันเป็นหมอดูเนี่ยแม่นเลยวะ
4: แล้วเป็นยังไงยังที่อยู่เหมือนเดิมหรือไงล่ะ
3: เหมือนเดิมแล้วว่ะ
4: นั่นไงกะแล้วเชียวว่าต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ
3: ก็วันนั้นดิวะภรรยาหาเจอกับเลขาหน้าห้องฉันนั่นดิวะเขาเลยก็ได้คุยกัน
5: ฉันรับไม่ได้เลยนะที่เธอบอกกับฉันว่าเลขาของเธออายุเกือบ50แต่นี่มัน25ชัดชัด
3: อ๋อใช่จ้ะที่รักวันนั้นน่ะก็เขาไม่อยู่ไงไม่ค่อยสบายก็เลยโทรให้หลานมาทำงานแทนนะจ้ะไม่มีอะไรจริงจ้ะที่รักก็แต่คำตอบแล้วนะภรรยาข้าเสียงดังอับอายหมดเลยว่ะเสียการปกครองหมดเนี่ยถ้าคิดว่าจะฟ้องหย่าดีไหมวะ
4: เฮ้ยจะดีหรือวะ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเป็นทรายนะคะทรายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะมาหักหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่วิรัตเป็นพี่วิรัตไหวไหมคะโดนอย่างนี
1: ้จริงๆแล้วมันต้องระงับอารมณ์กันนะครับไปทำที่ทำงานเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ามันก็เสียการปกครอง
0: no.
1: นะครับถ้าเกิด yeah. เราเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วปล่อยให้ภรรยามาด่าต่อหน้าน้องๆเนี่ย okay. เราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้ mm. มันเสียจริงๆครับ okay. ผมว่าไม่น่าจะทำ
0: ค่ะคำถามแรกเลยจากเรื่องนี้คุณผู้ชายทนไม่ไหวละฟ้องหย่าได้ไหมคะหักหน้ากันนี
1: ้คือมันเป็นเรื่องการทำในลักษณะนี้นะครับแม้ okay. จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพราะการกระทำของหญิงเนี่ยเป็นการทำเพื่อความหึงหวงนะครับเขาก็อาศัยว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำให้เกินเลยไปแต่ว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับ
0: แล้วกรณีที่ใช้คำพูดกิริยาต้องถึงขั้นไหนแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรถึงจะเป็นเหตุให้นำมาฟ้องหย่าได้คะ
1: คือถ้าเป็นการด่านะครับด่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุด่าที่ร้ายแรงนะครับเป็นถ้าด่าธรรมดาว่าเลวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นการที่แบบเป็นคนเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรครับไม่เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้ต่าง
0: ๆการด่าทอที่ล่วงเกินบุพการีตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
1: การด่าเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันต้องมีระดับของการด่าถ้าด่าเผลอๆไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าการเลี้ยงดูเลวร้ายมาก อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพิจารณญาณของทางศาลอีกทีนึง
1: ใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนที่เรื่องเกิดเนี่ยเราต้องมาดูว่าเขาด่ากันยังไงนะครับแล้วความหนักเบาของข้อความนั้นนะครับถ้ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าร้ายแรงเขาใช้คำว่าร้ายแรงซึ่งการตีความคือคำว่าร้ายแรงมันต้องถึงขั้นว่าด่าแล้วเสียหายหายเช่นมันก็มีไปด่าว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยด่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ละหรือด่าเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย
0: คือไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ร้ายแรงละ
0: ล่วงเกินบุพการี
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะร้ายแรงด่าพ่อแม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะครับ
0: มันก็ยอมไม่ได้เลย
1: ใช่ครับเขาก็ตั้งเรื่องมาก็ฟ้องได้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือได้
1: ก็หย่าแล้วเป็นเหตุในการฟ้องหย่าครับแต่เพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องมีการสืบพยานกันว่าไอ้คำพูดนั้นพูดจริงไหมนะครับแต่ข้อความเนี่ยได้ละนะครับ
0: แล้วในฐานะที่พี่วิรัตเป็นทนายเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเยอะละฟ้องหย่าพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคนที่มีภรรยาขี้หึงแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำคิดไปเอง
1: ครับมันมีสองสามเรื่องวิธีการง่ายๆครับหนึ่งคือเลิกกันไปเลยนะครับสองก็คือถ้าเรายังคงต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายซึ่งกันและกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเจอลักษณะเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ถ้ายังคงเป็นนี้ผมว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
0: ตรงนี้อีกเรื่องนึงทรายดราม่าอีกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันก็มีกรณีอย่างนี้ขึ้นจริงกรณีที่มีชู้มีกิ๊กกันจริง
1: ๆ
0: นะคะแล้วไปพบเห็นพอดีเกิดการบันดาลโทสะเกิดการฆ่าผู้หญิงหรือว่าฝ่ายชู้ด้วยเก ิดกรณีอย่างนี้ขึ้นกฎหมายจะเป็นไปแนวทางแบบไหนคะ
1: คือใน

0: ดีเนี่ยมันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่คลาสสิกมากแต่แนวอาจจะแต่เป็นคดีเก่ามากนะครับ
1: ค
0: ือสามีเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอยู่กับชายชู
1: ้
0: นะครับฝ่ายชายเนี่ยฆ่าทั้งสองคนเลยนะครับแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ผิด
1: อ้าวทำไมล่ะคะฆ่าคนตาย
0: เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีตัวเอง
1: อ๋อมีกฎหมายข้อนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าผมว่าถ้ามันเป็นการตัดสินในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช
1: ่
0: นะครับซึ่งแนวทางก็ยังไม่อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นบันดาลโทสะ
1: ค
0: ือมีความผิดแต่จะลดโทษขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนั้นคือคดีที่ผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนั้นคือขณะนั้นทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันอยู
0: ่
1: ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเดินในที่สาธารณะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง
0: ก็จะเป็นเรื่องของบันดาลโทสะได้แต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าดูว่ามันบันดาลโทสะหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเห็นแค่เขาเดินเฉยๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วคุณจะมาอ้างเหตุที่จะทำให้ศาลลดโทษให้คุณมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าอยู่ในโรงแรมม่านรูดกันเงี้ยแล้วคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ยังเป็นเหตุนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้คุณภรรยานี่ถ้าเกิดหึงหวงถึงขั้นทำร้ายร่างกายสามีตบตีและหึงทีไรตบตีทุกทีไม่ว่าสามีจะทำจริงหรือว่าหึงหวงคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้สามีนำเหตุนี้มาฟ้องได้ไหมคะ
0: คือสามีถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าทำร้ายแบบธรรมดาตบตีกันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำถึงขั้นร้ายแรงเช่นมีคดีหนึ่งก็คือว่าภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเลยอย่างนี้ถือว่าร้ายแรง
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะว่าการทำร้ายร่างกายการสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่า
0: ค
1: ่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: บอมและตุ้ยชอบมาออกกำลังกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัวเป็นประจำ
3: ผมมีเรื่องอึดอัดใจมากเลยแล้วเรื่องอะไรล่ะครับก็ภรรยาของผมสิครับเป็นครูชอบมาข่มขู่ผมอยู่ตลอดเลยแล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณก็ภรรยาของผมสิครับสอนหนังสือจนเคยตัวพอกลับมาบ้านก็บังคับให้ผมทำนู่นทำนี่ผมอะเซ็งมากเลยเธอคิดว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา
4: อืมแล้วเขาทำยังไงล่ะครับ
3: ก็เขาบังคับให้ผมทำการบ้านสิ
4: อ้าวก็ดีนี่ครับ
3: มันเหนื่อยครับแล้วยังมาบอกว่าสามีมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเงินของภรรยาก็เป็นของภรรยาส่วนเงินของสามีเนี่ยก็เป็นของครอบครัว
4: ผม
3: ว่าอยากรู้จริงเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนที่เขาบังคับให้ผมต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไห
4: มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ยน่าสงสารคุณสามีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณภรรยานี่จะเก็บเงินคนเดียวเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะถามเลยค่ะว่าสิ่งที่คนเป็นสามีต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคือการเลี้ยงดูใช่หรือไม่คะถ้าไม่เลี้ยงดูให้เงินได้ไหม
0: คืออย่างนี้กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าบังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่จะต้องเลี้ยงดูภรรยากฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามีภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูนะครับก็คือซึ่งกันและกัน
1: ช่วยกันทำมาหากิน
0: ใช่ไม่ได้หมายว่าผูกขาดว่าฝ่ายชายต้องเป็นคนหากินอย่างเดียวตลอดไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างจะต้องมีหน้าที่ครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าหาเลี้ยงมาก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้ภรรยาเคยตอนแต่งงานกันใหม่ๆสามีบอกไว้เลยว่าคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องทำงานแล้วอยู่มาวันนึงคุณสามีจะให้คุณภรรยาออกมาทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากตรงนี้คุณภรรยาจะไม่ยอมได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วมันก็ต้องถ้ามันมีความจำเป็นผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวมันคุยกันได
1: ้
0: ถูกไหมฮะมันก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอยู่บ้านเฉยเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะให้แบบในอดีตคือฝ่ายชายเป็นคนหาเลี้ยงเดียวมันคงไม่ใช่ครับ
1: ค
0: ือมันจะต้องช่วยกันนะครับ
1: และสามารถนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ครับ
1: ภรรยาไม่ทำงาน
0: มันต้องดูก่อนนะครับว่า ถึงขั้นนั้นไหมแต่มันดูแล้วถ้ามันเพียงแค่ไม่ทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุจำเป็นคือต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกเรื่องจะไปฟ้องได้หมดเลยไม่ใช่ครับครับผม
1: แล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุณภรรยาอาจจะทำงานแต่ว่ามีบุตรมีอะไรด้วยแต่คุณสามีค่ะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นตรงนี้นี่คือคุณภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะว่าคุณสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
0: มันไม่ถึงขั้นนะครับคือถ้ามันไม่ถึงกรณีที่ว่าเขาไม่ได้หาเลี้ยงอะไรเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือมันเป็นเรื่องความสามารถในการหาเลี้ยงครับ
1: ค
0: ือบางคนต้องยอมรับบางทีสามีภรรยาเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับมันก็ต้องบางทีมันก็จะคนนึงหามากคนนึงหาน้อยก็ช่วยกันนะครับก็ถึงบอกว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือกันนะครับ
1: ค่ะใส่นึกคิดเรื่องกรณีดราม่าขึ้นมาได้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในกรณีที่คุณสามีทำมาหากินเนี่ยก็ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยา
0: ครับ
1: ไปค้ายาเสพติดค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าคุณสามีโดนจับได้คุณภรรยาโดนด้วยไหมคะ
0: เอาไม่เกี่ยวครับคนละประเด็นกัน
1: แต่เอาเงินมาใช้นะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเพราะก็มีคดีอย่างนี้อยู่บ่อยสมควรนะครับคือสามีทำอาชีพค้ายาเสพติดอย่างไรครับแต่ว่าภรรยาก็ไม่รู้อะไรก็คือก็ทำเป็นแม่บ้านปกติครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสามีเมื่อโดนจับไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับ
1: ค่ะและในส่วนเงินล่ะคะของทางครอบครัวตรงนี้จะจัดการยังไงคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องคดียาเสพติดใช่ไหมครับบางท
1: ี
0: ก็อาจจะมีการถูกอายัดเงินอะไรต่างๆนะครับ
1: ตรงนี้ก็ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นกรณีที่สามีถูกจำคุกนะครับสามีคำตัดสินจำคุกแล้วก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยถ้าเกินหนึ่งปีเนี่ยก็เป็นเหตุในการที่อีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถจะฟ้องหย่าได้นะครับ
1: ค่ะพี่รัฐเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เป็นคดีที่คุณสามีมีเจตนาดีค่ะที่จะอย่างเช่นเหมือนค้ายาแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายภรรยาไม่โอเคเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ามีไหมคะ
0: ที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าสามีเนี่ยก็ค้าจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดคุกจริง
1: ๆค
0: ่ะแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยภรรยาก็ไม่มีแฟนใหม
1: ่
0: แต่จะจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องไปอาศัยให้ทนายความยื่นคำร้องแล้วก็ฟ้องนะครับก็เป็นอย่างนี้เยอะพอสมควรนะครับ
1: ที่อยู่ในคุกแล้วเกิดการฟ้องร้องขึ้นหนีไปศาลยังไงคะติดต่อกันยังไง
0: มันยากนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยส่วนใหญ่ก็คือยื่นฟ้องแล้วก็สามีก็ไม่มาก็พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะครับพอมีคำสั่งศาลก็ไปเขาเรียกอะไรไปยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
1: เพราะฉะนั้นนี่เรื่องยาเสพติดนี่คือเราไม่ควรเข
0: ้
1: าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะค่ะแล้วในกรณีที่มีกรณีไหนไหมคะที่คุณสามีต้องการให้คุณภรรยามาทำมาหากินบ้างช่วยกันบ้างมีไหมคะ
0: ก็
1: ที่ฟ้องร้องเลยค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ฝ่ายหญิงช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นของครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาเลี้ยงได้นะครับคืออย่างสมัยก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรมากมายจะไปสมัครงานอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากครับก็บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปบังคับหรือใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาครอบครัวนะจนนำไปสู่ถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะแต่เรื่องราวยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ที่ศาลาริมน้ำน็อตและเฟิร์นกำลังนั่งคุยกัน
3: เมื่อวานน่ะเราไปทำบุญที่วัดมาน่ะ wow. เห็นผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้อยู่กับที่หลุมศพของผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้ไปปากก็พูดแต่คำว่ายังไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย
5: จริงดิสงสัยเขาจะเป็นคู่เกย์กันมาสมัยเนี้ยชายรักชายเยอะจังเลยเน
3: า
5: ะ
3: ทีแรกอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราอดสงสัยไม่ได้เราก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะครับพ่อคุณตายเหรอครับผมหมายถึงคนที่ตายเป็นพ่อของคุณเหรอครับ
6: ไม่ใช่
3: อ้าวแล้วเขาเป็นใครครับ
6: เขาอ่ะ
3: เป็นผัวเก่าของเมียผมนี่แหละแล้วคุณจะร้องไห้ไปทำไมล่ะเนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเนี่ยคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หรอก
4: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่เมียคุณทำอะไรทำไมคุณต้องร้องไห้ขนาดนั้น
3: เมียผมอ่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็ไม่ได้เลยมานั่งร้องไห้นี่แหละครับ
4: โอ้โหไม่เอาไม่ร้องนะคะ
1: แหมคุณผู้ชมครับมีการไปร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าหลุมศพสามีเก่าด้วย
0: ครับ
1: อันนี้แสดงว่าเศร้าใจสุดๆแล้วไม่รู้จะระบายออกกับใครแล้วในกรณีนี้ค่ะพี่ยุรัตน์คะ
0: ครับ
1: ภรรยาทำร้ายร่างกาย
0: ครับ
1: อาจจะไม่พบเจอบ่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะ
0: มีครับ
1: ค่ะอย่างนี้ฟ้องหย่าได้ไหมคะ
0: คือจริงๆกฎหมายเขามีไว้สองช่วงครับคือถ้าเกิดกรณีทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเช่นตบหน้าหรือชกต่อยนิดหน่อยนะครับหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะถือเป็นการทำร้ายร่างกายแบบธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเช่นกระทืบหรือว่าม
1: ีการ
0: หรือขั้นว่ายิงกันถึงตายเงี้ยหรือว่าหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกฎหมายจะดูแลนี่รู้ไหมถ้าทำอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับถ้าทำร้ายกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังทำไม่ได
1: ้อันนี้ต้องถึงเข้าขั้นการเข้าโรงพยาบาล
0: ไปนอนให้น้ำเกลือกันเลย
1: มีหลักฐานทางการแพทย
0: ์ใช่บางคนถึงถูกเหยียบกันถึงม้ามแตกเลยนะครับหร
1: ือ
0: ว่าถึงกับตาปิดแต่ยังไงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้านี่มันก็เหมือนกับคดีทำร้ายร่างกายครับถ้าเป็นแบบให้สาหัสหรือร้ายแรงเนี่ยถ้ามีต้องจำเป็นที่ต้องพักรักษาตัวเกิน21วันเนี่ยก็ยังถือว่ามันเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่า
1: แต่กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เจอน้อยค่ะที่ผู้ชายจะถูกทำร้ายร่างกายพี่วิรัตเคยเจอไหมคะ
0: ผมไม่เคยเจอครับนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีครับก็มีผู้หญิงที่ทำร้ายร่างกายสามีก็มีนะครับสามีก็ยอมนะครับก็บางทีมันก็มีโรคที่มันเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องกรณีที่เจอบ่อยดีกว่าก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงตรงนี้นี่มีแน่นอน
0: มีครับ
1: เยอะเลยทีเดียวนะคะปัญหาครอบครัวก็คือตรงนี้ถ้าคุณผู้หญิงเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาล่ะคะพี่วิรัตหนีไปเลยหนีออกจากบ้านไปเลยตรงนี้คุณผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
0: จริงๆแล้วไม่มีความผิดอะไรครับก็คือหนีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันตัวอยู่แล้วเราก็หนีไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าการหนีของเราไปเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าถ้าครบ1ปี
1: นะครับก็คือต้องหนีไปให้ครบ1ปี
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือหนีไปหรือว่าหายไปแบบพอเราติดต่อได้บ้างหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้บ้างชั่วคราวมาสัก3ปีเนี่ยอีกฝ่ายก็ฟ้องหย่าได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนี้หายไปแบบไม่รู้ข่าวๆเลยคุณสามีสามารถไปแจ้งความได้ไหมคะว่าแจ้งคนหาย
0: โดยหลักแล้วพอหายไปเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักฐานเนี่ยนำมามอบให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องว่าเขาทิ้งล้างไปเกิน1ปีนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีอย่างในละครนี้ถ้าคุณผู้ชายทนไม่ได้ละพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็ควรจะแยกออกมาก่อนนะครับอาจจะแยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างเช่นทำสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับตรงนี้มันจะช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นมาพอสมควรคือว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันทนกันไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันบางทีก็อาจจะโชคดีว่าไม่เป็นไรอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เรื่องเลยเถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องแยกออกมาก่อนมาอยู่ข้างนอกนะครับพอเรารู้สึกว่าดีละเราก็ขอกลับเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
1: แล้วเรื่องสัญญาตัวนั้นที่พี่รัตน์พูดถึงคือสัญญาที่จะแยกกันอยู่
0: ชั่วคราว
1: ค่ะตรงนี้เป็นสัญญาที่ต้องร่างขึ้นยังไงบ้างคะ
0: โดยหลักก็ควรจะทำขึ้นคือแยกกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยขอแยกอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งทำบันทึกข้อตกลงง่ายๆก็ได้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ได้มีการขอแยกกันอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: ต้องมีพยานอะไรด้วยไหมคะ
0: อันนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นครับอันนี้เพียงเขียนข้อความสั้นๆว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวได้นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมล่ะคะ
0: อันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะสามารถจะฟ้องร้องเพื่อขอแยกกันอยู่ชั่วคราวกับคู่สมรสได
1: ้ค่ะยังไงก็คือเรื่องราวถ้าเกิดขึ้นแล้วหาข้อตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกัน
0: ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับ
1: ค่ะซึ่งการฟ้องร้องก็ต้องมีกระบวนการมากมายนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็จะหมดไปนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะไม่ต้องเป็นคดีความให้ขุ่นข้องหมองใจกันนะคะถ้ามีปัญหาถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตค่ะพี่ทนายอารมณ์ดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่พี่ทนายวิรัตของเรานะคะทาง Twitter แล้วก็ LINE ค่ะที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือพลาดบางช่วงบางตอนต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์ www.etv.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์เจ้าเก่านะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีที่น้ำตกท่ากระบาก

น้ำเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกท่ากระบากแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเป็นระยะทางประมาณกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเส้นทางนี่ยังค่อนข้างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินทางด้วยรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เดินเท้าเข้ามาเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศตรง

0: นี้สักครู่เดียวนะครับแล้วก็จะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญของเราคนแรกแล้วไปดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดหาเรื่องคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของผมแล้วนะฮะน้องก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: ของผมเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงผมขับรถออกไปที่ตลาดครับเพื่อจะไปหางานทำ
0: ครับ
2: ครับผมพอผมจะไปหางานทำผมก็ไปชะลอรถแล้วก็เลี้ยวรถมาตรงที่ยูเทิร์นครับแล้วพอดีระหว่างนั้นผมขี่รถมาก็มีรถเก๋งอีกคันนึงขี่รถมาปุ๊บเพื่อจะเลี้ยวซ้ายผมก็เห็นว่าเขาตบไฟเลี้ยวแล้วผมก็ชะลอรถไม่ให้เขาแบบให้ไปเกิดอุบัติเหตุ
0: นิดนึงรถของน้องก๊อฟเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ครับผมมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอรถเก๋งคันนึงอยู่ข้างหน้า
2: ครับผม
0: รถเก๋งตบไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผม
0: เราก็ชะลอรถตาม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: พอผมชะลอรถแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมก็ขี่รถตามตูดเขาไปเรื่อยยังไม่แซงนะครับผมก็คิดกะว่าจะแซงขวาเมื่อผมจะแซงขวาปั๊บเขาก็เร่งเครื่องขึ้นไป
0: ดันเร่งเครื่องหนี
2: ครับผม
0: ก็แปลว่ามีทีท่าว่าจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วหร
2: ือ
0: จะไม่จอดแล้ว
2: ครับผมประมาณนั้น
0: แล้วไฟตอนที่เขาแซงเร่งเครื่องไปเนี่ย เขายังตบซ้ายอยู่ไหม
2: ครับผมยังตบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ครับ
0: อ๋อเราก็เลยอาจจะเปิดไฟค้างไว้ก็ได
2: ้ครับผม
0: ครับ
2: อะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยขี่รถอ่ะลงเขาคงจะไม่เลี้ยวแหละเขาเร่งเครื่องขนาดนั้นผมก็เลี้ยวตรงขี่แซงไปด้านซ้ายพอผมขี่แซงไปด้านซ้ายเสร็จปั๊บเขาก็เลี้ยวขึ้นมากระทันหันเลย
0: อ๋อคือหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลย
2: ครับผม
0: ในระหว่างที่คุณแซงตามไหลทางขึ้นไปถูกไหมฮะเขาหักเข้ามาชนไหม
2: ชนครับ
0: โอ้ไม่เหลือ
2: ชนโครมเลยครับ
0: แรงด้วย
2: ครับผม
0: ก็เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ตอนนั้นก็คือผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหาย
0: คุณสวมหมวกกันน็อกปะ
2: สวมครับ
0: สวมโอ้ยังโชคดีที่สวมหมวกกันน็อก
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเจ็บแค่ไหน
2: เจ็บมีแตกใต้บริเวณขอบตาครับ
0: ที่เดียว
2: ครับผมที่เดียว
0: แขนขาไม่หักหัวไม่แตก
2: ไม่ครับ
0: ผมก็ถือว่าโชคดี
2: ครับ
0: ทีนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างล่ะ
2: ครับผม
0: เพราะเป็นรถเก๋งนะฮะด้านซ้ายก็ต้องชนเข้ากับ
2: ร
0: ถมอเตอร์ไซค์ของค
2: ุ
0: ณ
2: ใช่ครับ
0: รถเขาเป็นไงบ้าง
2: รู้สึกว่ารถเขาตอนนั้นที่ผมจากมองดูแล้วคือรถเขาไม่ได้รับความเสียหายมากมายเขาก็ลงมาจากรถอยู่นะครับลงมาจากรถเพื่อจะดูรถเขา
0: แล้วเป็นอะไร
2: ครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบหันมามองผมแค่แป๊บเดียวแล้วเขาขึ้นรถขับรถหนีผมไป
0: คือไม่ได้ดูเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ว่าแบบเอ้ยน้องเจ็บหรือเปล่าได้รับอุบัติเหตุงี้เป็นอะไรมากพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่มีเลย
2: ครับผมไม่มีเลยครับ
0: ดูแค่รถตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
2: ครับผม
0: ปิดประตูขึ้นรถ
2: ครับผม
0: ขี่หนีไปเลย
2: ขี่หนีไปเลยครับ
0: โอ้โหนี่ใจจืดใจดำมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณทำยังไงต่อ
2: ผมหลังจากนั้นสักพักนึงผมก็พยายามพาตัวผมเองเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพาครับไปรักษาก่อนเผื่อเป็นอะไรมากมายไปเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะครับ
0: โชคดีที่ไม่เป็นไรและโชคดีที่ไม่มีคนซ้อนคุณด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณได้ไปดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมในเรื่องกฎหมายหลังจากเขาหนีไปแล้ว
2: คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความครับ
0: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
2: ครับผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
0: จำทะเบียนรถได้ไหม
2: จำได้ครับจำได
0: ้รูปพรรณสันฐาน
2: จำได้หมด
0: ทั้งรถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
2: ครับผม
0: จำได้นะฮะเหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ทั้งหมดที่น้องก๊อฟเล่ามาเนี่ยอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายของเราบ้างครับ
2: ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไปแจ้งความเนี่ยผมจะมีความผิดไหม
0: ก๊อฟก็เลยอยากรู้ข้อที่1คือคุณมีความผิดด้วยไหม
2: ใช่ครับ
0: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรณีไหม
2: ก็อยากรู้ครับว่าเขาจะได้รับความผิดแบบยังไงมั่งหรือว่าจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเขาได้รับความผิดแล้วเขาจะชดใช้ค่าสินไหมค่าซ่อมรถให้เราหรือเปล่าอะไรประมาณน
0: ี้อยากจะถามถึงคู่กรณีนะฮะว่าจะต้องชดใช้ความผิดอะไรบ้างนะครับจากการชนแล้วหนีในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาก
2: ๆ
0: ขอบคุณน้องก๊อฟที่นำเรื่องมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
0: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตามรถเก๋งก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ทำท่าว่าจะจอดข้างซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับแต่ปรากฏว่าขับตามมาสักพักก็ไม่ยอมเลี้ยวสักทีตัดสินใจจะแซงออกด้านขวาพอจะแซงด้านขวารถเก๋งกับเร่งเครื่องเร่งบึ้ดขึ้นมาจังหวะแซงก็หายไปละแซงไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจหักเข้าซ้ายเพื่อจะแซงไหลทางด้านซ้ายไปเหมือนเดิมตอนแรกทันใดนั้นเองนะครับรถเก๋งที่เร่งเครื่องออกไปแล้วกลับเลี้ยวซ้ายตัดหน้ามาอย่างกระทันหันชนโครมเข้าให้คู่กรณีลงมาดูว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะฮะหนีหายไปเลยทิ้งน้องก๊อฟเจ้าของเรื่องเรานอนโอดโอยได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวต้องพยุงรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในสภาพนั้นนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องแรกตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดด้วยไหมจากกรณีที่เล่ามา2ตัวคู่กรณีคนขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยจะได้รับความผิดอะไรบ้างและ

0: จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการใดบ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตตอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: ก๊อฟกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเพื่อหางานทำมีรถเก๋งอยู่ด้านหน้ากำลังชะลอและเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก๊อฟจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงแต่ขณะที่กำลังจะแซงรถเก๋งก็เร่งความเร็วทำให้ก๊อฟเสียจังหวะก๊อฟจึงขับตามรถเก๋งต่อมาสักพักหนึ่งแต่รถเก๋งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยวก๊อฟจึงตัดสินใจว่าจะขับแซงตรงไหล่ทางแต่รถเก๋งก็หักเลี้ยวมาตัดหน้าแบบกระทันหันจนชนเข้ากับรถเก๋งก๊อฟได้รับบาดเจ็บและรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงมาตรวจสอบรถของตนเองว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขึ้นขับรถไปโดยไม่ได้มาสอบถามอาการของก๊อฟแต่อย่างใดก๊อฟจึงพยายามพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลจึงสงสัยว่าแบบนี้จะสามารถแจ้งความได้หรือไม่แล้วก๊อฟจะมีความผิดไหมแล้วคนที่ขับรถเก๋งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่เพราะก๊อฟจำได้ทั้งหน้าคนขับลักษณะรถและทะเบียนรถได้
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยค่ะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องก๊อฟฟังดูแล้วจะเหมือนคนขับรถยนต์จะแกล้งก็เหมือนนะคะ
4: ครับ
3: เพราะว่าจะไปก็ไม่ไปพอแซงซ้ายปุ๊บเก็บมอเตอร์ไซค์น้องก๊อฟเรียบร้อย
4: ลองกำลังกันอยู่
3: อาจจะหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าน้องก๊อฟผ่านมาพอดีเลยมาลงที่น้องก๊อฟเลยอย่างนี้น้องก๊อฟไม่กล้าไปแจ้งความค่ะอาจจะเพราะว่ากลัวตัวเองมีความผิดด้วยในกรณีที่แซงซ้ายแล้วถูกชนแบบนี้มีความผิดไหมคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการแซงซ้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันทำแล้วใครประมาทนะครับแต่ดูจากการที่เราแซงซ้ายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพูดได้ยากครับปกติเราต้องแซงที่ขวาอย่างเดียวนะครับคือบ้านเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะของเราเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ขับซ้ายใช่ไหมครับถ้าจะแซงคุณต้องอยู่ชูขวาแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมนะครับแต่บ้านเรานี่ขับไปเป็นแผงเลย
3: แต่น้องก๊อฟก็ใจร้อนไปนิดนึงเนาะรีบแซงซ้ายเลยก็เลยเกิดอุบัติเหต
4: ุใช่ครับ
3: นะคะอันนี้คนขับรถเก๋งเขาคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาแค่มองรถเขาว่ารถเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
4: ครับ
3: รถไม่เป็นอะไรเขาก็ขับต่อไปเลยอย่างนั้นเลย
4: ไม่เสียเวลาไง
3: ค่ะเขามีความผิดไหม
4: ก็ถ้ามันไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไปของเขาแต่ว่าอาจจะมีการขับเรื่องการบาดเสียวนะครับจากที่ฟังนะแต่เราต้องมาข้อที่จริงอีกครั้งนึง
3: แต่น้องก๊อฟได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่ลงมาดูหน่อยไม่มีความผิดอะไรเลยหรอคะ
4: จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ขับด้านหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคันข้างหน้า
3: ค
4: ันหลังเนี่ยจะต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่ชนต้องขับพร้อมกับความปลอดภัย
3: ก็คือขับรถในประเทศไทยไม่ว่ากฎหมายประเทศอื่นจะเป็นไงแต่ขับในประเทศไทยคุณต้องระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
4: ใช่อย่างเวลาน้องสายขับเนี่ยน้องสายก็ต้องระวังหน้าเพราะว่าน้องสายเนี่ยต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเพื่อให้เบรกได้อย่างไม่ชนใครนะครับคือกฎหมายเขียนอย่างเงี้ย
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายไปถอดกระจกมองหลังที่รถเลย
4: โอ้
3: ไม่สนใจแล้ว
4: อันตรายมากขึ้น
3: ไม่สนใจแล้วสนใจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเจ็บตัวแล้วรถพังด้วยตรงนี้น้องก๊อฟจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครในเมื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาอาจจะไม่ผิดนั่นแหละ
4: ครับ
3: เขาได้ไปแล้วอะค่ะ
4: คือน้องก๊อฟอาจจะต้องซ่อมตัวเองครับคือต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นประกันตัวเองนะครับ
3: ตรงนี้ไปแจ้งพรบได้ไหมคะพรบของผู้ขับขี
4: ่พรบมันบุคคลที่3ไม่ใช่ผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ก็ต้องเยียวยาตนเองนอกจากว่าเขามีการทำประกันในส่วนของภาค
3: สมัครใจเพิ่มขึ้นมา
4: ใช่ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟก็ควรจะไปทำประกันเนาะ
4: ใช่
3: น้องก๊อฟก็พอมีสตินะคะที่ตอนโดนชนเขาจำทะเบียนรถได
4: ้
3: จำได้แม้กระทั่งหน้าคนที่ชนเลย
4: ครับ
3: แต่ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ว่าจะไปแจ้งความเดี๋ยวเพราะกลัวตัวเองก็ผิดด้วยที่แซงซ้ายพี่วิรัตพอจะแนะนำน้องก๊อฟยังไงบ้างคะว่าควรจะไปแจ้งหรือไม่
4: ผมว่าถ้าในกรณีที่เราก็ผิดหน่วยผมว่าก็เสียเวลานะครับก็น่าจะซ่อมตัวเองดีกว่านะครับจะไม่เสียเวลา
3: ก็คืออยากจะแนะนำน้องก๊อฟว่าก็น้องก๊อฟมีส่วนผิดด้วยแหละ
4: ใช่คือตัวเองมาประมาทดีที่ถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการมีความเสียหายหรือไม่นะครับ

0: ตายเสียชีวิตได้นะครับ
1: ตั้งแต่พี่วิรัติทำคดีมามีคดีไหนไหมคะที่เกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนที่ยากเหลือเกินแล้วก็ตัดสินลำบากเป็นคดีที่แปลกอะ
0: คือคดีจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมันยากตรงที่ว่าแต่ถ้ามันมีกล้องนะครับมันจะชัดเจนนะครับคือกล้องเรื่องกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องรถกับขอส
1: อ
0: มกเนี่ยครับ
1: ก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ทำคดีในตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่วิรัติคะถ้ารถเก่งถ้าตอนนั้นอยู่ทั้งคู่นะในกรณีของน้องก๊อฟอะแล้วรถเก่งเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นอะแต่เขาโทรเรียกประกันตรงนี้แล้วแหละน้องก๊อฟจะต้องพูดคุยกับประกันยังไงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าเขามีประกันเนี่ยโดยถ้าเขามีประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตัวรถเก่งคนนั้น
1: ส่วนใหญ่รถเก่งน่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
0: เขาก็จะมาดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาฟ้องน้องก๊อฟนี่แหละนะครับมาติดตามแล้วก็ถ้าน้องก๊อฟไม่สามารถเอายาหรือชำระหนี้ให้เขาได้ก็ฟ้องร้องน้องก๊อฟแน่นอนนะครับ
1: ถ้าน้องก๊อฟเลวร้ายที่สุดไม่มีใบขับขี่ล่ะถ้าไม่ได้ทำใบขับขี่ตรงนี้น้องก๊อฟจะต้องได้รับโทษอะไรเพิ่มขึ้นไหม
0: ก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องโดน2ข้อหาก็คืออาจจะเรื่องการไม่พกพาใบอนุญาตในการขับขี่อันที่1 2ก็คือการขับรถโดยประมาท
1: ไม่พกพานี่หมายถึงว่ามีแต่ไม่พกพา
0: ครับก็มีความผิด
1: ต้องมีความผิดเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: แล้วมีความผิดเท่ากันกับไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าคะ
0: อ๋อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่พกพาเนี่ยมันก็มีความผิดแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมีความผิดหนักกว่า
1: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะที่พี่วิรัติอธิบายไว้นะคะยังไงถ้าขับขี่นะคะบนท้องถนนประเทศไทยนะคะก็ควรจะแซงขวาค่ะในเรื่องของการแซงซ้ายนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ควรจะระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะขับขี่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจต่อกันเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้แล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมในช่วงตลอดหาเรื่องกับคุณตูนดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตินะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนขับขี่รถบนท้องถนนนะฮะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกันจะเป็นยังไงไปถามน้องเกรซกันสวัสดีน้องเกรซครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเป็นไงครับ
3: ก็มีวันหนึ่งหนูขี่รถมากับเพื่อนออกไปเที่ยวกันช่วงเย็นๆ
2: หนูเป็นคนขี
3: ่ไม่หนูเป็นคนซ้อน
2: อ๋อหนูเป็นคนซ้อนก็ขี่รถเล่นกัน
3: ใช่แล้วเพื่อนก็ขี่รถมามันก็ไม่เร็วเท่าไหร่
2: ประมาณเท่าไหร
3: ่60
2: ขี่ใส่หมวกกันน็อกมั้ย
3: ไม่ใส่ค่ะ
2: 2คนไม่ได้ใส่
3: ไม่ได้ใส่เลย
2: ไม่ได้ใส่เลยทั้งคู่สติสัมปชัญญะครบถ้วนมั้ยดื่มสุราแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าม
3: ีเพื่อนดื่มมา
2: อ้าวนั่นก็ไม่ครบแล้วสิ คือเธอไม่ได้ดื่ม
3: ใช่
2: แต่เพื่อนดื่มมาแล้วเพื่อนขี่ด้วย จะบอกว่าครบได้ไงถึงตีมือเลยแปลว่าสติสัมปชัญญะอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วยังไงต่อฮะ
3: แล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นลงเนิน
2: นึกภาพตามอยู่นะฮะ
3: เกิดเบรกไม่อยู
2: ่เฮ้ยเบรกไม่อยู่เหรอ
3: ค่ะเป็นเนินชันๆด้วย
2: มีการลดเกียร์ต่ำช่วยไหมไม่นี่คือไม่รู้หรือว่า
3: ไม่รู้ตอนนั้น
2: เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราทำอะไร
3: ตอนนั้นหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลังอ๋อ
2: คือเรารู้แค่ว่าลงเนินมาแล้วรู้ได้ไงว่าเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: ก็เพื่อนมาบอกทีหลังตอนฟื้นจากโรงพยาบาล
2: อันนี้เป็นข้ามช็อตไปนะฮะแต่เดี๋ยวถามเหตุการณ์ตอนนั้นต่อลงเนินมาด้วยความเร็วประมาณ
3: 60-70
2: กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเบรกไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีการชะลอเลย
3: ใช
2: ่ชนเข้ากับอะไรไหม
3: ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะ
2: โอ้ไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีคนขับขี่มาตัดหน้าหรือเฉี่ยวชนแต่เป็นเสาไฟฟ้าหนักขนาดไหน
3: ก็อีกนิดนึงเสาไฟหัก
2: คือเสาไฟฟ้าเกือบหักเลยเหรอมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะฮะโอ้จากแรงบวกของการลงเนินนะครับแล้วความเร็วที่ขับขี่มาโดยไม่เบรกเสาไฟฟ้าเกือบหักขนาดเสาไฟยังขนาดนั้นผู้ขับขี่จะขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะเราสองคน
3: ก็เพื่อนกะโหลกร้าวส่วนหนู หัวแตก
2: ยังมีแผลเป็นอะไรอยู่มั้งไหม
3: มีอยู่นี
2: ่โอ้ท่านโทษฮะยังแผลเป็นยาวพอสมควรที่บริเวณหน้าผากนะฮะเย็บกี่เข็มแกจำได้ไหม
3: 38เข็มค่ะเย็บ2รอบ
2: 2รอบคือรอบเดียวไม่พอนะครับเย็บ38เข็มแล้วที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแขนขาหัว
3: ก็มีถลอกนิดหน่อย
2: อ๋อแต่ไม่ได้แตกหักอะไร
3: ไม่
2: นี่ยังโชคดีนะฮะแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยเป็นแค่นี้นี่เธอโชคดีมากๆเลย

0: เพื่อนกระโหลกร้าวเลย
1: ใช่
0: หลังจากฟื้นขึ้นมาถึงจะเล่าให้ฟังที่เกรซบอกเมื่อกี้ว่าเบรกไม่อยู่ซึ่งจะเบรกไม่จริงหรือยังไงเกรซก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกรซเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนที่ขับขี่ตามกันมามีใครเป็นอะไรปะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานยังครับ
1: สามปี
0: นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เขาหายดียัง
1: ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ก็
0: เหล็กที่ไหน
1: ที่กะโหลกเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงไปเลยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่รถนี่ต้องมีสติครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่วันนี้เจ้าของเรื่องเราเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยไม่มีคนขับขี่อะไรมาชนแล้วอยากจะรู้อะไรจากพี่ทนายวิรัต
1: ก็อยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วยไหมเพราะเสาไฟเกือบหักเลย
0: ต้องชดใช้อะไรให้กับทางการหรือเปล่าจากเสาไฟฟ้าที่เกือบหักเอ้าแล้วมันผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยเขามีแบบเทศบาลมีอำเภอมีอะไรมาทวงถามหรือต้องลงตำรวจมาหาบ้างไหม
1: มีตำรวจเคยมาติดต่อ
0: เรื่อง
1: เสาไฟแหละค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ด้วย
0: จะติดต่อใครอ่ะ
1: มาติดต่อกับพ่อ
0: พ่อหนูหรือพ่อเพื่อน
1: พ่อหนู
0: พ่อหนูแล้วพ่อต้องจ่ายเงินอะไรให้ทางการไหม
1: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: แต่เรื่องก็ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกนะครับเพราะนั้นเลยเป็นคำถามที่คาใจอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับการไม่เมาแล้วขับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่ทนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณน้องเกรซที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับเอาละครับขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกับเพื่อนนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแค่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าคนซ้อนก็ไม่อาจทราบได้หันไปคุยกับเพื่อนที่บิดมาด้วยกันนะครับรู้ตัวอีกทีจังหวะลงเนินด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรไม่มีเบรกเลยเพราะเจ้าตัวอ้างทีหลังว่าเบรกเสียใช้ไม่ได้ลงมาชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรุนแรงถึงขนาดที่ว่าผู้ขับขี่ในกะโหลกร้าวและรุนแรงขนาดที่ว่าเสาไฟฟ้าเกือบจะหักลงมาเลยท้ายที่สุดเนี่ยรอดชีวิตทั้งคู่นะครับตอนนี้เจ้าของเรื่องมีแค่แผลเป็นที่หน้าผากส่วนคนที่ขับขี่ก็ใส่เหล็กอยู่ที่กะโหลกศีรษะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรชีวิตยังอยู่ดีนะฮะแต่แค่อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่กรณีที่ชนกับเสาไฟฟ้าเกือบจะโค่นหักแบบนี้รบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงแถลงไขหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายใครฉงนครับ
2: เกรซซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขี่โดยใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนที่เกรซซ้อนท้ายได้ดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยระหว่างที่รถกำลังลงเนินเกรซหันไปคุยกับเพื่อนคันข้างๆหลังหันมาก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเกรซสลบพอฟื้นที่โรงพยาบาลเกรซโดนเย็บที่หน้าผากด้านขวาจำนวน38เข็มส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่กะโหลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกรซนั่งมาเบรกไม่อยู่จึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเกือบหัก3ปีต่อมาเกรซจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: โอ้ยพี่วิรัติเสียดายจังเลยค่ะน้องเกรซน่ารักมากเลยแต่ต้องมีแผลเป็นที่หน้าผากเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการขับขี่ของเพื่อนนั่นเองนะถือซะว่าน้องเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีแผลนิดหน่อยค่ะตรงนี้มาถึงเรื่องที่น้องเกรซจะต้องเจอคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือซ้อนท้ายแหละหันมายิ้มกับเพื่อนอยู่ดีๆตุ้มโลกมืดไปเลยชนเสาไฟหักไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะน้องเกรซจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสาไฟให้กับทางราชการ
5: คืออย่างนี้ครับน้องเกรซเนี่ยคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซ
4: ค์
5: นะครับตรงนี้เนี่ยน้องเกรซก็อยู่ในฐานะของผู้เสียหายเหมือนกันคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบ
4: คือคนขับนอกจากเขาจะรับผิดชอบเสาไฟที่เขาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบในตัวน้องเกรซด้วย
5: ใช่เพราะคุณขับรถโดยประมาณนะครับตรงนี้จะต้องรับผิดชอบนะคร
4: ับค่ะตรงนี้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะเสาไฟต้นนึงเนี่ยค่ะ
5: โอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนต้นของเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่

0: ก็ต้นทุนอยู่ประมาณแสนแสนกว่านะครับ
1: ก็คืออย่างน้อยชนเสาไฟฟ้าหักนี่ก็ต้องชดใช
0: ้ครับ
1: เป็นเงินแสนแล้ว
0: คือตรงนี้ทางการไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปตัวเลขเองนะครับเขาก็จะมาดูคดีว่าคดีมาถึงตรงไหนแล้วก็ใครคือผู้ที่กระทำความผิดเขาก็จะมาเรียกร้องจากบุคคลคนนั้น
1: ก็คือเราไม่มีคู่กรณีคู่กรณีเราก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าถ้าเราชนแล้วเราไปเลยเหรอคะไม่สนใจ
0: ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาจับได้อย่างเช่นเขามีภาพวงจรปิดต่างๆจำเลขกท.ได้เพราะทางการไฟฟ้าเขาก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่แล้ว
1: ก็คือเรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: แต่ที่น้องเกรซเล่าเนี่ยฟังดูแล้วน้องคนขับคือเพื่อนน้องเกรซเนี่ยที่ขับไปประสบเหตุเหมือนจะมีอาการมึนเมาด้วยถ้ามึนเมาแบบนี้จะต้องโดนข้อหาเพิ่มหรือชดใช้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็คือเมาแล้วขับครับอันนี้จะมีโทษอาญาด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายจนถึงขั้นว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้ขังครับ
1: โทษเมาแล้วขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นนักดื่มอยู
0: ่จำคุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณสัก1ปีครับนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลบางที่ก็ขังเลยนะครับไม่ให้ประกันตัว
1: ค่ะก็คือทั้งจำทั้งปรับเลย
0: ใช่
1: ค่ะในเหตุของน้องเกรซเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเสาไฟของรัฐแต่เป็นรั้วบ้านของประชาชนทั่วไปนะสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปตรงนี้ต้องชดใช้ยังไงแล้วผู้ที่ถูกชนเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาต้องมาดำเนินการด้านคดียังไงกับเพื่อนน้องเกรซ
0: ครับถ้าเป็นรั้วบ้านอื่นๆก็เป็นการละเมิดเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฟ้องร้องเขาแหละนะครับถ้าตามทวงไม่ได้ก็ต้องฟ้องร้องกับทางคนขับแต่ไม่จะไม่ทวงน้องเกรซไม่ได้เพราะน้องเกรซก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือต้องตามทวงกับทาง
0: คนขับ
1: แล้วถ้าเพื่อนน้องเกรซยังไม่มีเงินชดใช้ตรงส่วนนี้เขาจะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนต่อศาลยังไง
0: คือถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องถูกฟ้องแต่ว่ามันบังคับคดีไม่ได้นะครับก็คนที่ฟ้องร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีเนี่ยภายใน10ปี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ้าน้องคนขับยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ครับ
1: กับบรรลุนิติภาวะแล้วรูปคดีจะแตกต่างกันยังไง
0: ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคือตรงนี้ก็มาอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยได้ดูแลกดขันหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเป็นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เองเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะได้ดูแลกวดขันไม่ให้เขาได้มาขับรถงี้หรือไม่นะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ดูแลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือพ่อแม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
0: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละ
1: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละไม่มีเงินจ่าย
0: ก็เป็นเรื่องของเขาไป
1: คุณก็ต้องไปติดคุกไปอะไรแทนแต่ถ้าเป็นเด็กนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบใน
0: ต้องรับผิดชอบถ้าคือถ้าเป็นลูกเป็นเด็กเนี่ยนะครับในกฎหมายมันจะระบุไว้ว่าเราจะต้องดูว่าพ่อแม่ได้กวดขันหรือไม
1: ่
0: ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากรณีซื้อรถให้ลูกเองเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่กวดขัน
1: ลูกไม่มีใบขับขี่ด้วย
0: แล้วยังปล่อยให้ขับเนี่ยอันนี้มีความผิดละ
1: ถ้าเยาวชนไม่มีใบขับขี่อย่างนี้ต้องรับโทษเพิ่มไหมคะ
0: ก็ไม่ครับก็คือโทษก็เรื่องการไม่มีใบขับขี่ละขับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องเมาก็อีกเรื่องนึง
1: แต่ว่าต้องรับโทษในทุกๆการกระทำผิด
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ยังต้องรับโทษอยู่ดีตรงนี
0: ้
1: ผู้ปกครองก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่พร้อมหรือยังไงก็อย่าเพิ่งให้ขับขี่รถดีกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้
0: เราไม่ควรจะซื้อรถให้ลูกแหละผมว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงอย่างทีเนี่ยเราการเป็นลูกบางคนเนี่ยบางทีแบบไปขอพ่อแม่ว่าถ้าหนูสอบได้เดี๋ยวซื้อรถให้หน่อย
1: ค่ะยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ขอรถจักรยานยนต์ก่อนเลย
0: ครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราเด็กการขับรถบางทียังไม่พร้อมแล้วก็บางทีอาจจะขับรถโชว์หญิงอะไรต่างๆ
1: วุฒิภาวะในการตัดสินใจ
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าดื่มเหล้ามาแล้วมาขับเนี่ยอาจจะทำให้คือผมว่าไม่ซื้อให้เขาจะดีกว่านะครับให้รอเขาอยากถ้าเขาอยากได้จริงๆเขาก็เก็บเงินแล้วซื้อดีกว่านะครับ
1: ที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยปัจจุบันในโลกออนไลน์คือคลิปต่างๆที่เป็นจากกล้องติดรถยนต
0: ์ครับ
1: ค่ะหรือว่าแม้แต่ติดตามหมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากรถ2คันที่มีอุบัติเหตุต่อกันแต่มันจะเป็นอาจจะมีรถอีกคันนึงที่ทำผิดกฎจราจรเช่นปาดหน้าเบรกกระทันหันแต่รถที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้ชนกับคันที่ก่อเหตุพ
0: ี่
1: พิรันนึกออกไหมคะ
0: เข้าใจครับ
1: ค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแต่ว่าเรามีภาพหลักฐานในวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมคะ
0: เอาผิดได้ครับก็คือเหตุคือผลของทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะครับถ้าเขามาปาดหน้าทำให้เราต้องชะงักหรือว่าเราต้องขับรถชนไปเสียหลักอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถดำเนินคดีเขาได้
1: แม้กระทั่งรถของเราไม่ได้กระทบกับรถของเราเขาแม้สักนิดเดียว
0: เขาอาจจะตัดหน้าเราอย่างด่วนเนี่ยทำให้เราต้องหักหลบอะไรเงี้ย

0: ก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความเสียหายเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเฉี่ยวชนกับใครแต่คุณทำขับรถด้วยความประมาทจนกระทั่งทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุตรงนี้คุณก็จะต้องรับโทษไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถกันอย่างมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพียงเท่านี้นะคุณก็จะปลอดภัยเพื่อนร่วมทางคุณก็จะปลอดภัยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะดูในเรื่องอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็จบลงแล้วค่ะสายพีวีรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Ah, lắm. Tai nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่ให
1: ้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โหก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
2: สารปกครองเหรอ
3: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
3: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าเนี่ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรงี้เปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองนายลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
2: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
5: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
5: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่เอง
2: เอาวะสู้ก็สู
5: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
2: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
5: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหม
6: ไป
5: กันวันนี้เลย
6: ไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เฮียครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เฮ็ดหยังกันเจ้าคะไปใส่บ้านล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดป่ะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่นี่ก็มือถือคนเดียวโอ้ย
7: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
8: ตัวใหญ่บ่
9: ต
8: ั
9: วใหญ
8: ่โอ้เรือไหลปะไหน
10: น้องเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ
8: ้แม่ป้าบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
8: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดมือไหนทิ้นเดือนโอ้จักสิสูงบ่สูงเด่น
11: นี่ให้ลองเบิ่ง
8: โอ้สูงสีอยู
12: ่บ่ทันสูงปี
8: ปานนี้มันยังบ่จัด
13: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
14: กัดมันน้ำไหลไหลใช่มั้ย
8: เดี๋ยวของทิ้นเบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
15: าะแค่สีหลุมนี่แหละ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนฮะ
15: เกี่ยวทงปุ่น
16: คนถามโบราณคนนั้นจะคงแน่คนสิบอกให้เอาลูกเขาปั้นได้เป็นปั้น

0: สำหรับคนบ่มี
1: จะพองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
2: ก็ห่วงงามอยู่เน
1: า
2: ะ
1: เม็ดเขาก็งาม
3: ไปทั้งดอย
4: ใส่ตุ่มปลาไหล
5: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
3: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบอ่อตามนังนี่แหละครับ
6: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
5: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
6: ทุกคนนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังบ่ได้
5: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
2: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
7: สีใดเขาทุกสีครับ
8: นี่ก็มีลอยอีกติดบังครับ
3: ได
8: ้ได้เห็นอยู่บ่เก่งอ่ะ
7: ติดไปสักละ
3: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับเพื่อที่ได้ปริมาณปลาไหลครับ
5: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
9: ไปใส่การ
10: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
9: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี่
10: 7ขั้นครับ
9: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
5: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
6: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอโก้นะครับ
5: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
11: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกะกินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแหล่งทําอาหารกินเลยล่ะครับ
6: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นเรียกให้รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ในขณะ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงไหนหรอครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ดึงออกว่าไร
3: โอ้
4: โหเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นี้สิมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาครบกันแล้วครับจะสิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันเนี่ยกินยังกระแสบของเฮ้ยจังไร
6: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
7: คุณลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
7: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
7: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอก
2: ก็คนสุขีครับคนอัตยาใส่ดีครับคน
1: มันรบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่ห่วงบ่
9: บ่มีไฟห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: มาแล้วก็ขี่หน้าเดียว
2: เดียวเออที่นี่แปลงไหนแต่คนนี
8: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจะออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เขาก็เบื้องบอลนั่นก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันหมักโฮงกันสิแล้วครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายต้นหมกตึ๊บเลย
0: แหวกๆหญ้า
7: เอานี่ครับพวกเศษงาเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปข้างผิว
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
7: ้มีลายมันปลาไหลหลาย
2: ต้องเขย่าก่อน
1: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
2: ผมเฮเขย่าบ่คือหมูก็ย่านว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก

0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบละไหล
2: นี่ไงก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
3: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปโยกเหลือมันก็ว่ามันได้แตกมันซ่าไปน
4: ําเนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
6: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
6: เสื้อปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาก็ได้เฮ็ดสามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
7: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมกว่ากัน
8: มีเมฆขาวๆปลวก
9: อันนี้สูตรผมหรือว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอก
10: เยื่อนี่จะใส่จากหลอด
11: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ละ
10: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
6: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแคลอบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่

0: ไปเรื่อยๆนะครับ
1: บอสจะเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
2: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลายแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
3: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเล่าๆต่อกันมานะครับเขาว่าทั้งโคราชปลายหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
4: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
5: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่นะครับ
1: ยังไง
2: ครับว่า
5: บุกปลานะหน่อยนึง
2: เบิดละครับมานี่ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
6: คำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคป่ะคะเมียมืดยามค่ำ
7: แม่นเลย
8: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
6: ต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
8: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
9: ไปๆมาๆๆไปๆไ
4: ปเป็นยังไ
5: งโอ้เอาปืนไปดังหูเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
4: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างอย่าง
10: ชั้นอะไรชั้นห้องที่ข้อละ
8: บ่ข้อละครับนี่ชั้นนี้กันกินอยู่นี่ผมเหมือนเราเนี่ย
2: หลังจากกันใส่จู้เทียดกันสิพามากินข้าวครับก็สิพักว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกกันพักผ่อนครับ
11: น้ำกันเหรอคะ
2: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
12: เช้าเดียว
2: อาบเช้าเดียวเลยครับ
8: เวลาออกมาสิก็ที่ทนลูกทนเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับ
4: เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้อยู่เฮียนน่ะล่ะ
5: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
4: นอนนอนใต้ร่มอย่างหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
4: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
6: พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
13: ที่3ครับที่3
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
2: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่หมาน
0: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
2: โอ้ยผมก็ถือไปแม่โอ้ย
4: ไม่ต้องว่ามันนี่โอ้ยตัวนึงครับนั่นคือได้แค่ติดบ่ได
2: ้ถือครับถือ2ตู
13: ้ได้ว่าตา
2: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
13: บ่มีเลย
2: หมานบ่เฮ้ยได้บ่
13: ตัวเดียว
2: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้2ตู
4: ้โอ้ตัวใหญ่เด้อเนี่ย
2: ตัวใหญ
6: ่อ้าวหมาน
8: บางนี่ได้2ตัวครับนี
6: ่ไสเป็นจังได
12: ๋หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกหาอยู่เด้อครับ
2: บ่ถืออีกแล้วครับเป้าอีกแล้ว
6: หมาน
8: บ่หมาน

0: ถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
1: ้ใส่ได้จักบัง
2: ตัวเดียว
3: ตัวใหญ่บ
2: ่ตัวงามครับ
4: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมากับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
5: ่ได้กับ2โลครับนี
0: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เด้อครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
1: ่จักโบกะว่า
4: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
6: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
4: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
0: ประมาณ5โลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
7: ได้บ
0: ่ได้อยู
6: ่บ่จวดเลย
1: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
7: บ่ได้อุ้มบ
6: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
3: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
7: หมานบ่
8: กันเยอะไหมคะแต่ละคน
2: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่ครับ
2: ได้คนละ3 4โล2โล
1: 1โล1โลนี่ได้อยู่ดอกว่า
3: ปลาไหลที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
2: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หมดนำกันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงควยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
4: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
4: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
0: เดี๋ยวเอาฟางร่องให้มันนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตาย
9: ครับต้องเรียบร้อยจ้ะ
0: เอาวางไว้เลยครับ
1: นี่เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆก
0: ็แล้วไปเจ็บเตี้ยน
4: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
1: เจ็บเตี้ยนครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: ได้โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกไปไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ

0: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
1: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
2: ครับได้ที่แล้ว
3: ย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
4: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
1: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
0: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายก็จะดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นเฮืออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ. 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเนาะ

0: ใช่ไหมฮะมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
1: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
1: เสาเรือนใช่
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
2: นะ
1: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึง200ปี
0: แน่น
1: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
1: ครับลายเสืออ
0: ่
1: าใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่นะ
1: ครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยเขาเรียกอะไรคอนกรีตคอนกรีตบล็อกแล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำ
2: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยังนะ
1: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะมันสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต
0: ่
1: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
1: ่
0: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล
0: ้
2: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิด
1: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่น
1: อ
0: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
1: 4-5วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
0: ถ้า
1: หนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
2: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
2: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลย เฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: มันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
3: ครับผม
1: เตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
2: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่ามาถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเป็นเชื้อเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว
1: ์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: เชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ั
3: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นึกแต่แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพวกพอตัดพวกอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยแล้วโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้น
3: ตัวเก่าตรงนู้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดต
3: ั
1: วเก
3: ่
1: าอ
3: ๋
1: อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็ค
3: งที่ต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าแต่แล้วแต่ว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ท
3: ำไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น
1: 60
3: อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ๆตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋
0: ยว
3: ไป
0: ทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลยครับขอบคุณมากนะคะ
0: ปุ๊บๆนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
4: ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
4: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: วาด
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุ
1: ฉลุ
4: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง ันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิดๆ
0: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยากันปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละ
1: ขา
0: วๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้พี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
1: ก
0: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ําเลย
2: ลอยน้ําใช่ๆนี่
5: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้ Amarin TV
7: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว

0: ตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นัก

ึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละ

0: โอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
1: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
0: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
1: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
2: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิโอ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
3: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวแวกนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
3: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
2: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
0: โอ้โห
2: ดีไหมดีไหม
0: ดีเลยครับ เราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
0: ่สุดยอดเลย
3: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
2: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
3: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
2: แยม
4: ออกแบบงาน
1: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้ครับ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได้
7: ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำกันเองได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์นะครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ย

0: ก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
1: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
0: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได้
1: คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าไปแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะงั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
0: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
0: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริงๆ
0: จริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
0: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานเป็นสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
1: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
0: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
0: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
5: เอ๋
3: จะ5โมงแล้วเหรอ
5: จะรีบเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพามันไปหาหมอค่ะ
6: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นน่ะพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นน่ะเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
6: เอ้าถ้ามันมีได้

0: ้หรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
1: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะ

0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
1: เออนั่นน่ะสิ
2: บทลงโทษเหรออ
0: ื
2: ออ่านแล้ว
1: ว่าไง
2: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก่อ15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
5: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
5: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
5: ใช่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
6: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
6: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์ไหมอาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
7: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกัน
4: นะคะ15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
7: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
7: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่ไปยื่น
7: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
4: นะคะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: จะทำยังไง
3: ใช่ค่ะ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
9: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
8: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
9: ว่ามาเลยครับ
8: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
9: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
8: ์
9: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
8: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
9: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
8: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย
9: ์
8: ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วก็เขาต้อง

0: ก็มาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: อา
1: ่
0: จารย์น
1: อ่
0: ะ
1: า
0: บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์
1: อ่า
0: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วัน
1: อืม
0: เพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
1: เออ
0: เออแล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วย
1: อ่า
0: ท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลา20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
1: ์
0: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที่เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์
1: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่าปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ตาย
0: า
1: สัญญาเช่าเลิก
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮ ะ,
0: ะ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะบ้านของเขา
1: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
0: นั่นนะสิคะ
1: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
0: 1ปี
1: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
0: ้
1: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
0: 1ปี
1: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
0: ไม่ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
0: ั่นนะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
1: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
0: ่นั่นแหละค่ะ
1: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
0: ้
1: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
0: ๆ
1: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
0: ค่ะ
1: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
0: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
1: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
0: ไม
1: ่
0: คุ้มกัน
1: มันเกินปีอ่ะก็เป็นไปได้
0: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
1: ดีแล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับ

0: เช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสำเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคน

0: าศครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับ

0: ซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
1: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4.พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้

0: ั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

0: เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและ

0: ล่าว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: วิ่ง
3: น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อร่อยหนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: eat,
7: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
1: เวลาใช้
2: ที
1: ่โอเคคร
2: ับ
1: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะ